0: ล่ะค่ะเราได้เห็นครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยากจะมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นครอบครัวของน้องตุ๊บตั๊บค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยครับ

0: เวลาไปร้านเหรอคะเวลาไปร้านแน่ๆคือขนของจัดร้านเช่นเอาของออกมาจากในร้านแล้วก็มาจัดข้างนอก
1: ไปครับ
2: เจ
1: อกันเนี่ยโ
0: หช่วยแพ็คของถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ชอบส่งของ
2: ตั๊บครับส่งพี่เขาหน่อยลูกที่รถนะคะพี่เขาถือได้ไหมคะไป
0: เป็นคนชอบที่จะไปส่งของ
3: ได้ช่วยงานได้อะไรแล้วก็ชอบไปส่งถึงลูกค้าเลยถึงรถถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับผม
4: ตุ๊กตับเหรอคะรู้จักดีค่ะอยู่ข้างร้าน ก็น่ารักนะคะช่างคุยค่ะชอบมาถามนู่นถามนี่ก็ขี้เล่นนะคะแต่ขยันโอ้น้องชอบเข็นของมากค่ะเห็นของไปส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะประจำแล้วก็เห็นช่วยคุณพ่อจัดร้านเงี้ยค่ะ
0: เยอะค่ะเยอะๆค่ะบางทีเคยส่งเขาตั้งแต่หน้าประตูจตุจักรนะคะจะมีคนทักเขาตั้งแต่ทางเข้าประตูจนถึงร้านเลยค่ะ
5: คอมเมนต์ได้ไหมคะเขาน่ารักมาก
6: ยังไงบ้างคุณป้า
5: องค์เขาเป็นคนทำงานหนักแล้วมาเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองขยันมากขยันไม่รู้อรู้แต่ว่าขยันแอบชมอยู่เรื่อย
0: ตั๊บพอถึงป .6 แล้วคือจากที่เขาบวกลบได้เขาก็เหมือนบวกลบไม่ค่อยได้แต่ว่าขณะตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มโตเขาไปได้ทางอื่นไปได้ทางสังคมข้างนอกได้เหมือนเรียนรู้จริงๆอะค่ะ
3: การใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เขาคือเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาจัดแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างทำเองได้หมดตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำอะไรจัดการเองตัวเขาเองเราก็คือใครจะมองยังไงเนี่ยเราก็ไม่แล้วเขาจะคิดไปแต่ว่าเราต้องเอาลูกเราเนี่ยออกไปให้อยู่ในสังคมให้ได้
7: ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก็บตัวที่บ้าน
0: ไม่เลยค่ะไม่เลย
3: แล้วเราก็มีโชคดีอยู่นิดนึงคือทางครอบครัวทั้งของผมทั้งของสุภาพรอะไรคือเขายอมรับ
0: คือเขาจะให้กำลังใจให้กำลังใจเยอะมาก

0: ค่ะอันนั้นนะคะ
1: ก็มีการแพ็คของอ่ะมันจะต้องพับกล่องอะไรอย่างเงี้ยพับกล่องแล้วก็ใส่เอาของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่อง
0: เขาค่อนข้างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะเรียง
0: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะนะคะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
1: พับแล้วมันจะเอียงเขาก็มาตบให้มันได้เหลี่ยมก่อนถึงจะเอาของใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียงพอเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเป็นแถวเป็นอะไร
0: ตุ๊กตั๊บจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ไอ้สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วมีคนชมเขาเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนดีใจว่าตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่งทำอยู่คนเดียวเหรอ
3: นั่งเดียวครับก็ไม่ช่วยแม่แล้วถ้าแม่ช่วยทานโถ่อ่า
2: ฮะทาน
3: โถ่แล้วก็แม่ถ้ามันแกล้งนะครับแกล้ง
2: อะไร
3: หลอกหายเครียดนะแม่หายเครียด
0: คือความเหนื่อยยากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเหนื่อยยากมากกว่าลูกคนโตซึ่งเป็นเด็กปกติมาวันนี้ไม่ได้

0: ได้เหลือนะคะไม่ได้เหลือความรู้สึกตรงนั้นเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าในความเป็นดาวซินโดรมของเขาเนี่ยเขาเหมือนดวงดาวที่มันมีสีสันเป็นดวงดาวที่สดใสสำหรับครอบครัวเราจริงๆคือเวลาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดหายจริงๆนะคะ
1: ก็ภูมิใจนะคือเราอะไรอ่ะเหมือนว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้จากอดีตที่ว่าเราพัฒนาเข้ามาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เขาได้ใช้ตรงนี้ไง
0: เหมือนเป็นผลงานของพ่อแม่จริงๆค่ะแล้วเป็นผลงานที่น่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าในครอบครัวปลื้มใจนะคะคนพบเห็นเขาคนเจอเขาคนได้สัมผัสเขาทุกคนก็จะปลื้มใจและอันนี้มันก็สะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่ดูแลดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนชมเขาคนก็จะบอกว่าดีนะ

0: นอกจากจะได้เห็น VTR ที่มันโหมันเข้าไปกุมหัวใจเราจริงๆนะฮ
1: ะ
0: อีกอย่างที่ผมเหลือบเห็นก็คือน้ำตาของคุณพ่อปิงคุณพ่อปิงรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกๆทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวเขาจริงๆผมว่ามีผู้ใหญ่พิเศษเนี่ยที่พอหลุดจากจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะติดภาพที่เขาเป็นอยู่ในอดีตแต่จริงๆวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องของการให้โอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ส่งเสริมครูนกคุณหมอจูนขาจากวิทยานี้จากครอบครัวทางบ้านที่เราได้ชมกัน
3: เวลาเราอยู่ในสังคมที่แสนจะเร่งรีบอย่างนี้ค่ะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตไขว่คว้าหาอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดมากมายเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรแล้วทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับสิ่งนั้นก็คือเขามีความสุขแล้วความสุขเขาก็กระจายไปสู่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณนกก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งจาก VTR ก็คือว่าอย่าลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องเป็นด็อกเตอร
0: ์
3: หรือจริงๆต่อให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่เครียดตลอดเวลาพ่อแม่ก็คงจะเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็จงมีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะแล้วคุณนกก็ขอให้แค่นั้นนะคะ
0: ครับ
1: ยอดมากคุณพ่อคุณขา
0: เชิญครับ
4: มันมีประเด็นสำคัญที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยนะคะมันค่อยๆซึมซับให้ลูกค่อยๆเป็นตัวเขาถ้าถามว่าจริงๆมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรมีเกาะมาบังซึ่งมาบังตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปหาเขาแล้วเราค่อยๆมองเห็นตัวเขามองเห็นศักยภาพตัวเขาแล้วเราค่อยๆช่วยก็เหมือนการเจรนายเพชร
1: ค่ะ
4: นะคะนั้นคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จแล้วก็พฤติกรรมนะคะความน่ารักจิตใจที่ดีงามของน้องเนี่ยก็ต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น
1: นะคะ
0: คุณผู้ชมครับให้โอกาสเรียนรู้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมีความสุขเราก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้มาแบ่งปันเราเช่นกันครับนั่นคือคุณแม่กับคุณน้าของน้องซันมานเชิญเลยครับ
5: แม่ตุ๊กคิดว่านะคะการที่ลูกเนี่ยรู้จักความสุขรู้จักตัวตนเขามีที่ยืนมีตัวตนแล้วเขาแสดงออกมาเนี่ยค่ะเป็นความหวังสูงสุดของแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะคือเราห่วงกังวลว่าเขาจะอยู่ต่อยังไงที่หลังจากที่เราไม่อยู่แล้วค่ะแต่ทุกวันที่เขาทำหรือเขาพยายามเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ถึงอย่างที่คุณครูบอกว่าเขาได้ค้นพบแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสุขไม่ต้องสุขใหญ่สุขจากความประสบความสำเร็จเล็กๆเราก็สุขไปกับเขาด้วยค่ะ

0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัว5ครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆรวมถึงครอบครัวจากทางบ้านด้วยคราวนี้นะคะแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลที่ดีของคุณพ่อคุณแม่การพาลูกนะคะออกไปสัมผัสไปเปิดโลกไปดูโลกภายนอกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปได้ด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวค่ะ
1: ศูนย์ของเราเกิดมาจากแนวคิดของผู้ปกครองนะคะที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกนะคะเพราะลูกเราพิการรุนแรงแล้วก็เมื่อไปรับบริการที่อื่นเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนให้ลูกล่ะมันจะเป็นยังไงการช่วยเหลือเด็กพิการคนมันไม่ใช่เอาเด็กมาฝึกแล้วกลับไปมันไม่ใช่เพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วมันก็ยังไปอยู่ที่เดิมเด็กก็ไปถูกตั้งอยู่ที่เดิมถูกไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ฝึกต่อเพราะนั้นเด็กก็จะพิการมากขึ้นเรื่อยๆจากที่อาจจะเป็นแค่นิดเดียวทีนี้เด็กพวกนี้ก็เสียโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
2: แม่คิดว่ากิจกรรมไหนที่น้องชอบมากที่สุดคะ
3: กิจกรรมวาดรูป
4: ทีนี้เราจะวาดไปตามจังหวะเสียงเพลงนะ
3: แล้วก็กิจกรรมรวมกลุ่มอะค่ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จ
3: ุ
2: ดเริ่มต้นที่ได้มาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะคุณแม
5: ่คือเราให้น้องเขาอยู่ที่บ้านนานจนเกินไปคือเขาก็เดินไม่ค่อยเป็นนะคะคือเอาสะโพกนั่งไม่ได้เอาก้นนั่งค่ะแล้วเวลานั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดความผิดปกติขึ้นเราก็คิดเห็นลูกกินข้าวได้นั่งเล่นได้แล้วเขาก็เช็คดูลูกของเราว่าลูกเราอ่ะผิดปกติเป็นเพราะนั่งนานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังขาแล้วเดินไม่ค่อยเป็นคือตัวเองทรงตัวไม่ค่อยได้พี่เขาเลยแนะนำให้มาที่บ้านบางแคมีศูนย
6: ์ตอนท้องไทยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากก็คือว่าแม่ต้องอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะร้องด้วยที่สภาพร่างกายของเขามีอาการเกร็งมากซึ่งตอนนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูลูกแล้วก็เข้าใจถึงลูกว่าลูกเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะทีนี้เราฟื้นฟูแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีขึ้นจะเห็นจากที่รอยยิ้มของเขาแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยดูแล้วถ้าเขายิ้มมาแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุข
2: แม่คะตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยแม่เห็นพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง
3: น้องอะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเขาแบบว่าเขาเป็นเกร็งอ่อนนะคะคอก็จะนุ่มนิ่มแต่ตอนนี้เขาก็คอแข็งขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ดีเยอะเลยอะค่ะใช่พัฒนาขึ้นเยอะเลยอะค่ะ
2: น้องแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกเรานะคะคิดว่าเราคิดในส่วนลึกของเราคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาทำได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรานะคะทำได้ลูกเราก็ทำได้นะคะต้องใส่ความมั่นใจของแม่ไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวค่ะ
2: ต้องจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นมีภาวะนี้โดยเฉพาะนะถึงจะมาได
1: ้ไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็ขอให้มาเถอะแล้วเรามาหาทางร่วมกันว่าลูกแต่ละคนมันจะสตาร์ทที่ตรงไหนแล้วก็มันควรจะฝึกอะไรบ้างมันมีวิธีการ1 2 3 4แล้วเราก็ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ละคนก็แต่ละแบบเพราะฉะนั้นมันต้องมีแผนการสอนของเด็กแต่ละคนนะคะ

0: ือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่มีทั้งดนตรีศิลปะจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
1: ในการที่เข้ามารวมกลุ่มอันนี้นะคะคุณนกอยากจะถือว่ามันได้หลักอีกข้อหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรค่ะคือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยลำพังเราแต่ผู้เดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นอย่าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่ว่าพยายามจับกลุ่มกันไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะนี่คือประเด็นที่อยากจะชี
0: ้
2: ครับคราวนี้เรามาถามพ่อคุณแม่บ้างนะครับมีใครบ้างครับพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ครับเหมือน
3: ก็มีพาน้องไปเข้ากลุ่มวันรวมดาวอะค่ะของโรงพยาบาลศิริราชนะคะเมื่อครั้งที่น้องยังเด็กอะค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าลูกมีปัญหาด้านไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องฝึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนทำยังไงก็จะมีให้การให้ข้อมูลกันตลอดอะค่ะก็ดีมากๆค่ะสำหรับโครงการแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ใช
2: ้
0: นั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมหรือว่ายุทธวิธีการอ่านนั่นเองค่ะ
1: จริงๆแล้วการอ่านน่ะมันสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
2: ค
1: ่ะใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้ยกเว้นเด็กคนไหนเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวไปยังประเทศที่อยู่แสนไกลไปอียิปต์ไปอเมริกาไปที่ที่มีหิมะมันเป็นการทำให้เด็กนี่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาพวกเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขามีเนี่ยไปสู่โลกภายนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างนอกและโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างในเขาจะได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านตัวละครตัวอื่นในนิทานด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะเล่มแรกค้างคาวติ่งตองนะคะ
4: ชื่อน่ารักชื่อ
1: ค้างคาวติ่งตองเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ในป่าที่เขามีความมีชีวิตแบบของเขาแล้วอยู่มาเขาก็มีสมาชิกใหม่คือค้างคาวซึ่งมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ว่าเขาบ้าเสร็จแล้วนกฮูกก็เลยสอนให้ทุกคนเนี่ยลองกลับหัว
2: ค่ะค้างคาวค่ะ
1: กลับหัวแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆแบบเดียวกับที่ค้างคาวเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากการอ่านหนังสือนิทานที่ฟังแล้วก็ขำๆตลกเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เราอะยอมรับความแตกต่างทางความคิดว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะมีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วก็ทำให้คิดต่างจากเราได้ด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะนิทานนะคะแต่ว่าปรัชญาลึกซึ้ง
2: นะคะเล่มบางๆสั้นๆเท่านี้เองนี่นะครับอย่างที่ครูนกบอกจริงๆครับในระยะเวลาสั้นๆจากหนังสือนิทานเล่มเล็กๆนอกจากข้อคิดแล้วเนี่ยเราเอามาใช้กับทั้งชีวิตของลูกและชีวิตของเราได้ด้วย
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษรวมถึงการสร้างความเข้าใจด้วยจริงๆแล้วที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เราคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจลูกนะคะแล้วก็มองเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างรวมถึงผลักดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณหมอจูและก็คุณครูนกเป็นอย่างสูง
2: ขอบคุณมากครับคุณนกค่ะและแน่นอนนะครับทั้ง5ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณน้าตัวแทนพ่อแม่สู้ๆจริงๆขอบคุณมากครับแม่ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการดูแลลูกนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับ

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะ
3: เฮ
2: ้ยปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้า
4: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่หายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: และการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่าง

0: คนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
1: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
3: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
4: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
2: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่
2: เฮ้ย
4: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
4: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
4: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
1: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
1: เฮ้ย
2: ตาน้อยซะ
8: ตาน้อยซะอย่าง
2: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
5: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
10: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แกงแกง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสองสามปึ้ง
0: กระโดดได้แล้ว
1: เป็นงา
0: เป็นงา
1: ใช่เ
0: ป็นเฮ้ยพี่ยะคนเป็นลมไปช่วยช่วยนั้น
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
0: มีคนเป็นลมค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะ
1: มีคนเป็นลมค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะ
1: ช่วยด้วย
0: พี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
3: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
5: มีอาบู
0: มันไงมาแล้ว
6: คนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
3: ได้ค่ะ
7: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
6: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
6: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
0: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
3: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
0: อยากค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
0: ไปไปไป
3: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
3: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่สองเนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
0: คุณคะคุณคะ
3: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
0: ข้าง
3: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
8: น้องตัวขึ้นมาเลย
3: นี่นี่ขึ้นมา
8: ใช่อย่าง
3: น
8: ี้เลย
3: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
0: ค่ะ
3: น้องถูกใจรู้จักเพลงเสียงไทยไหม
0: รู้จักค่ะ
3: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
0: ม
3: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
0: ดี
3: ไหมคะ
0: ดีค
3: ่
0: ะ
3: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
0: วัดค
3: ่
0: ะ
3: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้แต่เราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หน่มตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไหมพอจะ ธอจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
4: สนุกมาก
3: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
3: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
4: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
3: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
4: ค่ะ
3: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: ภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะ

0: ีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
1: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
0: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
2: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: แก่นก้าว
2: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: เสร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อ๊ะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
3: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
3: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
8: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ

0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
2: ไปไหมแล้ว
3: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
4: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
4: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
5: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
3: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
5: ได้เลย
4: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
3: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
5: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริ ญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิก

ไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับบ๊ายบายในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: ถือก่อนนะ
2: อันหนึ่ง

0: ็หนูซักผ้าค่ะ
1: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นตอนนั้นนะคะ
2: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
0: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
2: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
2: ้โยเย
3: หัวแหลม

0: ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
3: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลย
0: ดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสารหรือว่าสิ่งที่เด็กๆนะคะอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องเดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
2: ไปทะเลค่ะ
0: น้องเดมี่ไปทะเลใครพาหนูไปทะเลคะ
2: คุณพ่อกับแม่กับพี่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่และพี่และหนูไปทำอะไรบ้างลูก
2: ไปเล่นน้ำค่ะ
0: ไปเล่นน้ำหนูเล่นน้ำกับใครบ้างคะ
2: กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: เล่นน้ำกับคุณพ่อคุณแม่และหนูลงไปเล่นน้ำคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: จะเกิดอันตรายค่ะ
0: เพราะว่าจะเกิดอันตรายและหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ไปเที่ยวทะเล
2: สนุกค่ะ
0: รู้สึกสนุกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องเดมี่ค่ะได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนั่นเองค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้อง
3: มาติน
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
3: หนูไปดูมังกรที่ตลาดนัด
0: หนูไปดูมังกรที่ตลาดนัดมาหนูไปกับใครคะ
3: กับยายแล้วก็กับคุณปู่
0: กับคุณยายและกับคุณปู่แล้วหนูไปตลาดนัดหนูไปดูอะไรอีกบ้างคะ
3: ไปเล่นบ้านบอล
0: ไปเล่นบ้านบอลด้วยน้องมาติดเล่นกับใครคะ
3: เล่นกับน้อง
0: เล่นกับน้องเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมาตินค่ะได้ไปดูมังกรที่ตลาดนัดกับคุณปู่และคุณยายนั่นเองค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
4: น้องหนูอยู่บ้าน
0: หนูอยู่ที่บ้านหนูทำอะไรบ้างลูก
4: หนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม
0: ่หนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
4: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้น
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้นหรือว่าถูบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกลูก
4: กวาดบ้าน
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมีอาค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ และคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
5: หนูไปเที่ยวมาค่ะ
0: หนูไปเที่ยวมาหนูไปเที่ยวที่ไหนมาคะ
5: ไปเที่ยวที่สวนสัตว์มาค่ะ
0: ไปเที่ยว

0: สวนสัตว์และหนูไปเที่ยวกับใครบ้างคะ
1: ไปเที่ยวกับพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หนูไปดูสัตว์ชนิดใดบ้างลูก
1: ไปดูสัตว์เสือค่ะ
0: เสือและเข้าใกล้เสือได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้แล้วไปดูสัตว์ชนิดใดอีกคะ
1: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟและสัตว์ชนิดใดอีกลูก

0: เลยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องกันค่ะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้ไปดูสัตว์ต่างๆมากมายเลยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้อง
1: แก้มใสค่ะ
0: ชื่อน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
1: หน
0: ู
1: ชอบมาโรงเรียนค่ะ
0: หนูชอบมาโรงเรียนทำไมหนูถึงชอบมาโรงเรียนคะ
1: เพราะมันมีเพื่อน
0: เพราะมีเพื่อนๆแล้วตอนที่หนูมาโรงเรียนหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างลูก
1: วาดสีน้ำ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำหนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
1: บ้าน
0: เป็นภาพบ้านและหนูชอบทำกิจกรรมอะไรอีกคะ
1: วาดสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนและหนูวาดเป็นภาพอะไรลูก
1: เป็นรถค่ะ
0: เป็นภาพรถเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะน้องแก้มใสนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องแก้มใสค่ะชอบมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนนะคะมีเพื่อนและมีกิจกรรมให้ทำด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนขาวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
3: ไปงานวัด
0: น้องขนุนไปงานวัดไปกับใครคะ
3: ไปกับปู
0: ่ไปกับคุณปู่ไปทำอะไรบ้างลูกที่งานวัดมีอะไรให้หนูดูบ้างคะไปทำบุญและไปทำอะไรอีกคะ
3: ไปหาทิ้งเล่นบ้านลม
0: ไปเล่นบ้านลมด้วยแล้วไปทำอะไรอีกลูก
3: ไปซื้อของเล่น
0: ไปซื้อของเล่นด้วยชอบไปไหมคะ
3: ใช่
0: ชอบไปเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะน้องขนุนนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องขนุนค่ะได้ไปเที่ยวงานวัดกับคุณปู่ค่ะได้ไปทำบุญค่ะและได้ไปเล่นของเล่นด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
4: หนูอยู่บ้าน
0: หนูอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างลูก
4: หนูเล่นของเล่น
0: หนูเล่นของเล่นเล่นของเล่นกับใครคะ
4: กับพี่และกับแม
0: ่กับพี่และกับแม่และเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องทำอย่างไรลูก
4: เก็บ
0: จะต้องเก็บและใครเป็นคนเก็บของเล่นคะ
4: หนูกับพี่
0: น้องกวินและพี่ช่วยกันเก็บใช่ไหมคะและหนูอยู่ที่บ้านหนูเคยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
4: ช่วย
0: ช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
4: กวาดบ้านและถูบ้าน
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านและถูบ้านด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะก็ได้ออกมาสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าสิ่งที่เด็กๆอยากจะเล่ากันไปแล้วนะคะและต่อไปค่ะครูหญิงก็จะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะได้ให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
1: ปั่นจักรยานเล่นที่บ้าน
0: น้องออโต้ปั่นจักรยานเล่นที่บ้านปั่นจักรยานเล่นกับใครคะ
1: กับพี
0: ่กับพี่แล้วเมื่ออยู่ที่บ้านหนูทำอะไรอีกบ้างลูก
1: ทำอาหาร
0: ทำอาหารน้องออโต้ทำอาหารกับใครคะ
1: กับคุณยาย
0: กับคุณยายแล้วน้องออโต้ช่วยคุณยายทำอาหารเมนูอะไรลูก
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวแล้วใครรับประทานคะ
1: พี่
0: พี่รับประทานแล้วน้องออโต้รับประทานด้วยไหมคะรับประทานด้วยอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาแล้วว่าน้องออโต้อยู่ที่บ้านค่ะชอบปั่นจักรยานเล่นค่ะและยังชอบช่วยคุณยายทำอาหารด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมายค่ะ
0: ชื่อน้องมายค่ะน้องไม้คะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
2: หนูไปเที่ยวที่ห้างมาค่ะ
0: หนูไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้ามาหนูไปกับใครคะ
2: หนูไปกับแม่ค่ะ
0: ไปกับคุณแม่หนูไปทำอะไรบ้างลูก
2: หนูไปเล่นบ้านลมค่ะ
0: ไปเล่นบ้านลมแล้วไปทำอะไรอีกคะ
2: แล้วก็ไปหาลุงตุ้ยค่ะ
0: ไปหาลุงด้วยแล้วไปทำอะไรอีกลูก
2: แล้วก็ไปเล่นบ้านบอลค
0: ่
2: ะ
0: เล่นบ้านบอลด้วยสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องใหม่ด้วยค่ะน้องใหม่นะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องใหม่ค่ะได้ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากับคุณแม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะครูหญิงค่ะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะเด็กๆค่ะมีความกล้าแสดงออกมากเลยค่ะออกมาเล่าข่าวหรือว่าเล่าเรื่องราวอยากจะเล่าค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจ
0: อย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลย

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆปรบมือตามจังหวะที่คุณครูขอได้นะคะ

0: ตั้งว่าเร็วถูกต้องค่ะและถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะ
1: หยุด
0: จังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆทบทวนจังหวะกันไปแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2

เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการตามจังหวะที่คุณครูเคาะได้เลยค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าเรือ
0: ทำเป็นท่าเรือน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอด้วยค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องสแตมทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท่าจิงโจ้
0: ทำเป็นท่าจิงโจ้จิงโจ้ทำท่าไหนคะจิงโจ้กระโดดน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะด้วยค่ะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องออโต้ทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายกระต่ายทำท่าไหนคะกระต่ายกระโดดน่ารักมากค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงค่ะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของเด็กๆตามจังหวะที่คุณครูขอได้เลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องไมล์ทำท่าอะไรคะทำท่าปลาน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะด้วยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอาก้าทำท่าอะไรคะทำท่าคนว่ายน้ำทำท่าไหนลูกน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอด้วยค่ะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องเดมี่ทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าแมวแมวทำท่าไหนคะน่ารักมากค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงค่ะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวทำท่าตามจินตนาการของตนเองก่อนค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะหยุดค่ะและให้เด็กๆค่ะฟังคำสั่งว่าคุณครูค่ะจะสั่งให้เด็กๆทำอะไรพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ังว่าหยุดแล้วค่ะคุณครูจะให้เด็กๆปรบมือ5ครั้งค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

จังว่าหยุดแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆกระโดด5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆ

จังว่าหยุดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆหมุนเอว5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากๆค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

0: หายเมื่อยหรือยังคะเด็ก
1: ๆ
0: หายเมื่อยแล้วใช่ไหมคะครูหญิงจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล
0: ้
1: วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล
0: ้
1: วค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะเด็กๆได้ทำท่าอะไรบ้างลูก
1: กระโดด
0: กี่ครั้งคะ5ครั้งและทำท่าอะไรอีกคะปรบมือกี่ครั้งคะ5ครั้งแล้วทำท่าอะไรตามคำสั่งอีกลูกหมุนเอวถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องเลยค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่ค่ะเด็กๆลองสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ีต้นมะพร้าวและมีอะไรอีกคะก้อนเมฆและมีอะไรอีกลูกมีพระอาทิตย์และมีคนใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยฤดูร้อนค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ชื่อหน่วยและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะหน่
1: วย
0: ฤดูร้อนหน่
1: วย
0: ฤดูร้อนหน่
1: วย
0: ฤดูร้อนถูกต้องค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้กันในหน่วยฤดูร้อนค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องสภาพอากาศและการแต่งกายในฤดูร้อนค่ะเด็กๆคะช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรลูกเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะร้อนใช่ไหมคะฤดูร้อนนะคะช่วงนี้อากาศก็จะร้อนนั่นเองถ้าอากาศร้อนเราจะต้องทำอย่างไรนะเด็กๆทราบไหมเอ่ยอาจจะต้องใส่หมวกใช่ไหมคะและจะต้องทำอย่างไรอีกลูกใส่เสื้อ

0: ื้อใช่ไหมคะใส่เสื้อผ้าที่บางๆเพื่อให้ร่างกายของเราระบายอากาศได้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงค่ะจะชวนเด็กๆค่ะไปเดินสำรวจบริเวณรอบโรงเรียนของเราค่ะว่ามีสภาพอากาศเป็นอย่างไรค่ะเด็กๆอยากไปไหมคะ
1: อ
0: ยากไปใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงค่ะและเด็กๆปลายทางค่ะไปเดินสำรวจสภาพอากาศในบริเวณโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะครูหญิงก็ได้พาเด็กๆมาเดินสำรวจอากาศบริเวณรอบโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างลูกอากาศร้อนใช่ไหมคะเด็กๆอยากจะเดินไปพักที่ใต้ต้นไม้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆค่ะเดินไปพักที่ใต้ต้นไม้ค่ะเด็กๆเดินตามคุณครูมาเลยตอนนี้นะคะครูหญิงค่ะก็ได้พาเด็กๆค่ะมาพักที่ใต้ต้นไม้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆพักอยู่ใต้ต้นไม้เด็กๆรู้สึกร้อนไหมคะ
1: ไม
0: ่ร้อนเด็กๆรู้สึกอย่างไรแล้วลูก
1: เย
0: ็นสบายและมีลมพัดด้วยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ได้เดินสำรวจดูบริเวณค่ะดูสภาพอากาศตอนที่เด็กๆเดินเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกร้อนถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนนะคะและครูหญิงค่ะก็ได้พาเด็กๆค่ะมาพักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายอยู่ที่ใต้ต้นไม้กันแล้วค่ะและเดี๋ยวครูหญิงค่ะจะให้เด็กๆค่ะที่ห้องเรียนของเราค่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้องเรียนของเรากันเลยค่ะหลังจากที่ครูหญิงนะคะได้ให้เด็กๆค่ะไปสำรวจสภาพอากาศบริเวณรอบโรงเรียนมาค่ะเด็กๆสำรวจมาแล้วรู้สึกอย่างไรลูกอากาศเป็นอย่างไรคะ
1: ร้อน
0: อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆไปเดินสำรวจที่ไหนมาคะบริเวณไหนลูกสนามหรือว่ากลางแจ้งใช่ไหมคะเด็กๆได้ไปสำรวจกันมาแล้วและคุณครูให้เด็กๆพักผ่อนอยู่ที่ไหนคะ
1: ใต
0: ้ต้นไม้ใต้ต้นไม้เมื่อเด็กๆอยู่ใต้ต้นไม้เด็กๆรู้สึกร้อนไหมคะไม่ร้อนเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่าม
0: ีลมพัดมาด้วยใช่ไหมคะและมีร่มให้เด็กๆได้พักอาศัยนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้สำรวจบริเวณรอบโรงเรียนกันไปแล้วค่ะว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆผู้หญิงค่ะมีภาพมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วภาพเป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีส้มและสีแดงใช่ไหมลูกเด็กๆเห็นภาพนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกอย่างไรลูกเด็กๆรู้สึกร้อนถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือฤดูร้อนค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะฤดูร้อน
1: ฤด
0: ู
1: ร
0: ้
1: อน
0: ถูกต้องเลยค่ะฤดูร้อนนะคะเด็กๆก็จะมีสภาพอากาศที่มีแสงแดดจ้านั่นเองท้องฟ้าก็จะเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงตามรูปภาพที่เด็กๆได้เห็นเลยค่ะเขาจึงเรียกว่าฤดูร้อนค่ะและผู้หญิงค่ะก็มีภาพต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพอะไรลูกเด็กๆว่าภาพนี้คือฤดูหนาวใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรเอ่ยเพราะเด็กๆสังเกตเห็นหิมะใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือฤดูหนาวค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะฤดู
1: หนาว
0: ฤดูหนาวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือฤดูหนาวค่ะแต่ว่าในประเทศไทยของเรานะคะเด็กๆถ้าอยู่ในช่วงฤดูหนาวประเทศไทยของเราจะไม่มีหิมะนั่นเองค่ะแต่จะมีอากาศที่เย็นหรือว่าหนาวนั่นเองค่ะจึงเรียกว่าฤดูหนาวค่ะและครูหญิงค่ะก็มีภาพต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆ

0: เด็กๆสังเกตเห็นฝนตกเด็กๆคิดว่าฤดูอะไรลูกเรียกว่าฤดูอะไรนะเด็กๆทราบไหมถูกต้องภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือฤดูฝนค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะฤดูฝน
1: ฤด
0: ู
1: ฝน
0: ฤดูฝนถูกต้องค่ะฤดูฝนนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่าฝนตกนั่นเองค่ะเขาจึงเรียกว่าฤดูฝนค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ดูภาพกันไปแล้วค่ะเพราะว่าในประเทศไทยของเรานะคะเด็กๆมีทั้งหมดกี่ฤดูคะ
1: 3
0: ฤดูถูกต้องเลยมีฤดูอะไรบ้างลูกฤดูฝนและฤดูอะไรอีกคะฤดูร้อนถูกต้องเลยค่ะและฤดูอะไรอีกคะฤดูหนาวถูกต้องเลยค่ะเหมือนกับภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเด็กๆรู้จักทั้ง3ฤดูเลยใช่ไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะครูหญิงค่ะจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับฤดูร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆขาเด็กๆขาได้ดูภาพกันไปแล้วใช่ไหมคะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงค่ะมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเด็กๆลองสังเกตที่โต๊ะของคุณครูก่อนค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างคะมีแว่นกันแดดใช่ไหมคะและมีอะไรอีกลูกมีเสื้อและมีอะไรคะมีกางเกงและมีอะไรอีกลูกมีหมวกและมี
1: ลม
0: ถูกต้องเลยค่ะและเด็กๆคิดว่าอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะคุณครูจะช่วยเราในเรื่องอะไรคะทราบไหมเอ่ยช่วยอะไรลูกช่วยไม่ให้เราร้อนได้ใช่ไหมคะหรือว่าล่มถ้าเราออกมากลางเวลาที่เด็กๆเดินอยู่กลางแจ้งถ้าเด็กๆกลางล่มเด็กๆจะรู้สึกร้อนไหมคะร้อนไหมลูกไม่ร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันแดดของเรานั้นก็คือล่มนั่นเองและถ้าเด็กๆใส่หมวกแล้วเด็กๆเดินออกไปเล่นข้างนอกเด็กๆจะรู้สึกร้อนไหมคะไม่ร้อนถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเรามีหมวกนะคะช่วยให้เราไม่ร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถใส่หมวกสามารถออกไปเดินเล่นข้างนอกบริเวณกลางแจ้งหรือว่าที่อื่นๆได้นั่นเองค่ะและเสื้อผ้าค่ะเด็กๆถ้าเป็นเสื้อผ้ากางเกงขาสั้นแบบนี้และเสื้อบางๆแบบนี้เวลาที่เด็กๆใส่เด็กๆจะรู้สึกร้อนไหมลูกไม่ร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆค่ะได้ใส่เสื้อผ้าที่รู้สึกว่าบางสบายอากาศถ่ายเทได้ดีนั่นเองค่ะเด็กๆใส่เสื้อผ้าจึงไม่รู้สึกร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงค่ะจะมีภาพให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะว่าเมื่อเรารู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆว่ามีภาพอะไรบ้างคือภาพอะไรลูกเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะภาพคนอาบน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆจะต้องทำอย่างไรได้บ้างลูก
1: อาบน
0: ้ำถูกต้องเลยค่ะครูหญิงจะชี้คำให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะอาบน้ำอ
1: าบน้ำ
0: อาบน้ำถูกต้องเลยค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพอาบน้ำค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไปเล่นข้างนอกมาแล้วเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องอาบน้ำถูกต้องเลยค่ะและเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันค่ะเด็กๆคือภาพอะไรลูก
1: คนกำลังทำต้นไม
0: ้คนกำลังทำอะไรคะคนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ไหนลูกอยู่ใต้ต้นไม้ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คืออยู่ใต้ร่มไม้ค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะอยู่ใต้ร่มไม
1: ้
0: อยู่ใต้ร่มไม้
1: อย
0: ู่
1: ใต้ร่มไม้
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพอยู่ใต้ร่มไม้ค่ะเขากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ร่มไม้นั่นเองเหมือนที่ครูหญิงค่ะได้พาเด็กๆค่ะไปเดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียนและเมื่อเด็กๆอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าใต้ร่มไม้เด็กๆรู้สึกอย่างไรลูกรู้สึกร้อนไหมคะไม่ร้อนแล้วอยู่ใต้ร่มไม้เด็กๆจะรู้สึกเย็นใช่ไหมคะและมีลมพัดผ่านด้วยนั่นเองค่ะและเดี๋ยวครูหญิงค่ะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมนั่นเองค่ะ

0: เด็กอ่านตามคุณครูค่ะเปิดเครื่องปรับอากาศ
1: เปิดเครื่องปรับอากาศ
0: หรือพัดลม
1: หรือพัดลม
0: เปิดเครื่องปรับอากาศ
1: เปิดเครื่องปรับอากาศ
0: หรือพัดลมถูกต้องเลยค่ะเมื่อเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านถ้าเด็กๆรู้สอนเด็กๆจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าเปิดพัดลมใช่ไหมคะและเมื่อเปิดแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรลูกรู้สึกเย็นสบายสดชื่นเลยใช่ไหมคะเปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าเปิดพัดลมนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยให้เด็กๆรู้สึกดีอากาศเย็นสบายขึ้นนั่นเองค่ะไม่ร้อนนั่นเองค่ะและคุณหญิงค่ะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพดื่มน้ำถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพดื่มน้ำค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะดื่
1: มน
0: ้
1: ำ
0: ดื่
1: มน
0: ้
1: ำ
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆขาเวลาที่เด็กๆรู้สึกร้อนหรือว่าเด็กๆไปเล่นมาเหนื่อยเด็กๆจะรู้สึกหิวน้ำไหมคะ
1: ห
0: ิวน้ำและเมื่อเด็กๆขาได้ดื่มน้ำไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างลูกรู้สึกอย่างไรบ้างคะสดชื่นใช่ไหมคะแล้วรู้สึกร้อนไหมคะ
1: ไม่ร้อน
0: ไม่ร้อนใช่ไหมคะและผู้หญิงค่ะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆเขาสวมใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆคือสวมเสื้อผ้าบางเบาค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะสวมเสื้
1: อผ
0: ้
1: า
0: บางเบาสวมเสื้
1: อผ
0: ้
1: า
0: บางเบาถูกต้องเลยค่ะถ้าอากาศร้อนเราสวมเสื้อผ้าหนาๆได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าถ้าเด็กๆสวมเสื้อผ้าหนาๆเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรลูกจะรู้สึกร้อนใช่ไหมคะเหงื่อออกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆก็สามารถสวมเสื้อผ้าบางเบาได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ดูภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหรือว่าการแต่งกายต่างๆในช่วงฤดูร้อนกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะเพื่อให้ตนเองไม่รู้สึกร้อนลูก
1: ใส
0: ่
1: เส
0: ื้
1: อผ้า
0: แบบไหนคะใส่เสื้อผ้าบางๆใช่ไหมคะหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่ไม่หนานั่นเองและทำอย่างไรได้อีกลูก
1: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกป้องกันแดดได้ด้วยเช่นกันและทำอย่างไรได้อีกคะอาบน้ำถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆก็สามารถอาบน้ำได้นะคะและทำอย่างไรได้อีกคะ
1: ใส
0: ่แว่นตากันแดดและทำอย่างไรอีกบ้างเอ่ยจากภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเลยลูกเขาทำอะไรบ้างคะใส่เสื้อผ้าบางเบาใช่ไหมคะและทำอะไรอีกลูกอยู่ใต้อะไรเอ่ยอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าใต้ร่มไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไปข้างนอกและเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆก็สามารถเดินมานั่งพักใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้ได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ดูภาพกันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคุณหญิงค่ะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมกับคุณครูไหมคะอยากทำใช่ไหมคะกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆคุณหญิงค่ะจะให้เด็กๆค่ะช่วยกันติดภาพเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพของคุณครูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเขาได้ใส่เสื้อผ้าไหมลูกเขายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเพราะว่าคุณหญิงค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาติดภาพเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆว่าวันนี้คุณครูมีภาพอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพหมวกถูกต้องเลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเสื้อกล้ามใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: หมวก
0: หมวกอันนี้เป็นหมวกแบบไหนลูกหมวกกันหนาวใช่ไหมคะและต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เสื
0: ้อแบบไหนคะ
1: เส
0: ื้อกันหนาวถูกต้องเลยค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: แว
0: ่
1: นตา
0: แว่นตาถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรลูก
1: เส
0: ื้อกล้าม และภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: กางเกง
0: กางเกงขาสั้นถูกต้องเลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: กางเกงขาส
0: ั้นถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เส
0: ื้อกันฝนถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: กางเกงขายาว
0: ถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะมีภาพทั้งหมดนี้ให้เด็กๆได้ดูแล้วค่ะและเดี๋ยวครูหญิงค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะออกมาเลือกเครื่องแต่งกายและนำไปติดให้กับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกเครื่องแต่งกายได้เลยค่ะน้องยาลินดาเลือกอะไรคะ
2: เลือกเสื้อค่ะ
0: เลือกเสื้อกล้ามใช่ไหมคะน้องยาลินดานำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะและคุณหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกเครื่องแต่งกายได้เลยค่ะน้องเดมี่เลือกอะไรคะ
2: เลือกเสื้อค่ะ
0: เลือกเสื้อน้องเดมี่นำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเราแต่งกายให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายครบหรือยังคะ
1: ยัง
0: ไม่ครบถูกต้องเลยค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะน้องบาทเลือกเครื่องแต่งกายได้เลยค่ะน้องบาทเลือกอะไรคะ
3: กางเกงขาสั้นครับ
0: กางเกงขาสั้นนำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะและต่อไปค่ะน้องแก้มใสค่ะเลือกเครื่องแต่งกายได้เลยค่ะน้องแก้มใสเลือกอะไรคะ
4: กางเกง
0: กางเกงขาสั้นใช่ไหมคะนำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะและเด็กๆคิดว่าเราแต่งกายให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายครบหรือยังลูกยังใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงค่ะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะน้องสแตมเลือกเครื่องแต่งกายได้เลยต้องการอะไรอีกลูกลองสังเกตค่ะว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใส่กางเกงหรือยังคะใส่แล้วน้องสแตมเลือกอะไรคะ
5: ตา
0: แว่นตานำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะและผู้หญิงค่ะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องการเลือกเครื่องแต่งกายได้เลยค่ะแต่งกายในฤดูร้อนค่ะลองถือให้เพื่อนๆดูค่ะว่าที่น้องการเลือกคือหมวกอะไรคะหมวกกันหนาวเราจะแต่งกายในฤดูร้อนได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้น้องการจะต้องเลือกอันใหม่ลูกเลือกอันไหนเลือกภาพไหนคะถือให้เพื่อนๆดูค่ะน้องกันเลือกอะไรคะ
6: หมวกค่ะ
0: เลือกหมวกถูกต้องเลยค่ะน้องกันนำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะเด็กๆคะเพื่อนแต่งกายให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายครบหรือยังคะครบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆเลือกแต่งกายมีอะไรบ้างค่ะการแต่งกายในฤดูร้อน

0: ร้อนเพื่อนๆเลือกอะไรมาคะ
1: หมวก
0: หมวกช่วยอะไรได้ลูกหมวกช่วยป้องกันแดดหรือว่าบังแดดได้ใช่ไหมคะและเพื่อนๆเลือกอะไรมาอีกคะ
1: แว
0: ่นตาเราก็สามารถใส่แว่นตากันแดดได้นั่นเองค่ะและเพื่อนเลือกอะไรอีกคะ
1: เสื้อ
0: กล้ามใช่ไหมคะและเลือกอะไรมาอีกคะกางเกงขาสั้นถูกต้องเลยค่ะแล้วมาดูเด็กผู้หญิงบ้างค่ะเพื่อนๆแต่งกายอย่างไรคะ
1: เสื้อกล้าม
0: และกางเกงขาสั้นถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะเลือกเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนได้ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆจะต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆไหมลูกใส่ไหมคะไม่ใส่เพราะว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าหนาๆนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรายิ่งทำไมคะยิ่งร้อนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเลือกใส่เสื้อผ้าที่บางเบาที่สามารถระบายอากาศได้ดีนั่นเองค่ะหรือเด็กๆสามารถเลือกหมวกและแว่นกันแดดหรือว่าร่มนะคะมาช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเองร้อนได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการแต่งกายในฤดูร้อนค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้หมอกหมอกชี้หมอกหมอกชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาทค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาทครับ
0: ชื่อน้องบาทค่ะน้องบาทคะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและการแต่งกายในฤดูร้อนสภาพอากาศในฤดูร้อนเป็นอย่างไรลูก
3: ต้องใส่หมวกครับ
0: ต้องใส่หมวกแล้วต้องทำอย่างไรอีกคะ
3: ใส่เสื้อครับ
0: ใส่เสื้อผ้าแบบไหนลูก
3: เสื้อกล้ามครับ
0: ใส่เสื้อกล้ามหรือว่าใส่เสื้อผ้าบางเบาใช่ไหมคะแล้วสภาพอากาศในฤดูร้อนหนูรู้สึกอย่างไรลูก
3: ร้อนครับ
0: รู้สึกร้อนและถ้าเราไปพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกร้อนไหมคะ
3: ไม่ร้อนครับ
0: ไม่ร้อนเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามีลมพัดครับ
0: เพราะว่ามีลมพัดและต้นไม้ให้ร่มเงาดีมากๆค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและการแต่งกายในฤดูร้อนค่ะเด็กๆค่ะฤดูร้อนอากาศจะเป็นอย่างไรลูกอากาศจะร้อนถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่อยากให้ตัวเองร้อนเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะใส่เสื้อผ้าที่บางเบาใช่ไหมคะแล้วทำอย่างไรอีกคะ
1: กางเกงที่กล้าม
0: ค่ะใส่หมวกหรือว่าใส่แว่นหรือว่าสามารถนำร่มมาบังแดดได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมมากเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: ต่อไปเอาอะไรดี
2: ต่อไปอันนี้หนึ่งจ้า
1: ใส่ลง

0: 18:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆ เรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ข้างหลังค่ะวันนี้นะคะจะมีนกบินออกมาค่ะเด็กๆจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมาจี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจิบจับจับจับฉันชื่อนกกระจาบจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินไปจับจับจับนกกระจาบบินไปน่ารักมากๆค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมพับสีค่ะผู้หญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมพับสีมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กระดาษสร้างสรรค์ผลงาน
0: ถูกต้องค่ะนี่นะคะเด็กๆก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: สีน้ำและผู้กันค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วค่ะและครูหญิงค่ะจะมาอธิบายวิธีการพับสีให้เด็กๆฟังค่ะครูหญิงนะคะให้เด็กๆค่ะเลือกกระดาษสร้างสรรค์ผลงานมาคนละ1แผ่นค่ะและหลังจากนั้นให้เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองนะคะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองมาแล้วให้เด็กๆค่ะพับกระดาษเป็นครึ่งนึงค่ะให้เด็กๆนะคะพับกระดาษด้านใดด้านหนึ่งค่ะให้เสมอกันเมื่อเด็กๆพับแล้วค่ะให้เด็กๆใช้มือและนิ้วมือค่ะลูบกระดาษค่ะเพื่อให้เกิดรอยตรงกลางและหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆกางกระดาษออกและเด็กๆจะสังเกตเห็นรอยตรงกลางแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นจะให้เด็กๆค่ะเลือกสีน้ำที่เด็กๆสนใจค่ะให้เด็กๆค่ะหยิบผู้กันแล้วนำสีน้ำมาหยดลงบนกระดาษที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยค่ะให้เด็กๆนะคะหยดสีตามที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆหยดสีเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะพับกระดาษแล้วก็ลูบค่ะลูบตามสีที่เด็กๆได้หยดเลยนะคะลูบไปมาให้เกิดภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะและผลงานนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีน้ำใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องนำผลงานมาหนีบตากให้แห้งนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เก็บเบาๆและมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกเลือกทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะเด็กๆแถวที่สองเลือกทำกิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนถูกต้องเลยค่ะและเด็กๆแถวที่สามเลือกทำกิจกรรมอะไรคะพับสีเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองได้เลยค่ะ

เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆพับกระดาษครึ่งหนึ่งเลยค่ะให้เกิดรอยตรงกลางค่ะแล้วก็ใช้มือลูบเลยค่ะใช้มือลูบค่ะเกิดรอยแล้วใช่ไหมคะให้เลือกสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะนำไปหยดได้เลยลูกหยดสีก่อนและเสร็จแล้วเราค่อยพับนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเวลาที่เด็กๆ เข้าเล่นมุมประสบการณ์นะคะเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะและเมื่อเวลาเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะเด็กๆค่ะได้เลือกผลงานไว้แล้วค่ะกิจกรรมปั้นค่ะสัญลักษณ์ของใครคะของน้องบาสขอเชิญน้องบาสค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องบาสนำผลงานอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: กิจกรรมปั้นครับ
0: กิจกรรมปั้นแล้ววันนี้หนูปั้นเป็นอะไรลูก
1: ช้างครับ
0: ปั้นเป็นช้างทำไมหนูถึงปั้นเป็นช้างเหรอคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าปั้นช้างเป็นครับ
0: เพราะว่าน้องบาสปั้นช้างเป็นและใครสอนน้องบาสปั้นช้างคะ
1: แม่ครับ
0: คุณแม่ช่วยสอนที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆคะผลงานของน้องบาสสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะที่ออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะหยิบผลงานได้เลยค่ะ

0: น้องมาทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมพับสีค่ะ
0: กิจกรรมพับสีแล้ววันนี้หนูพับสีเป็นภาพอะไรลูก
1: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อหนูใช้สีอะไรบ้างคะ
1: สีเหลืองกับสีเขียวค่ะ
0: สีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีอะไรคะ
1: แล้วก็สี
0: น้ำเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆขาผลงานของน้องมาสวยไหมคะ
2: สวย
0: เพื่อนพับสีเป็นอะไรลูก
2: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมายเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ตั้งใจทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมพับสีค่ะและนี่ค่ะก็คือผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้ค่ะผลงานสวยไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: สวยวันนี้เด็กๆตั้งใจทำผลงานมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆ ด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆ เรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะมือตบตับตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตับตบไหล่ตบมือตบมือน่ารักมากๆค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็กค่ะครูหญิงนะคะมีภาพเกมการศึกษามาให้เด็กๆ ดูค่ะให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพที่สมบูรณ์ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นเด็กเล่นทรายและสังเกตเห็นอะไรอีกลูกสังเกตเห็นเรือใบใช่ไหมคะและสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เด
0: ็กเล่นน้ำและสังเกตเห็นอะไรอีกลูกมีลูกบอลด้วยใช่ไหมคะและมีต้นมะพร้าวและสังเกตเห็นอะไรอีกคะพระอาทิตย์ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะเด็กๆก็คือภาพที่สมบูรณ์ค่ะและภาพนี้ค่ะเด็กๆก็คือชิ้นส่วนเกมการศึกษาค่ะครูหญิงนะคะได้ตัดเป็นชิ้นส่วนเกมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะนำมาวางกระจายไว้ค่ะครูหญิงนะคะนำภาพชิ้นส่วนเกมการศึกษาทั้งหมดมาวางกระจายไว้เลยค่ะครูหญิงนะคะก็ได้กระจายชิ้นส่วนเกมการศึกษาไว้ทั้งหมดแล้วค่ะเด็กๆคะคุณครูจะนำภาพชิ้นส่วนเกมไหนมาวางต่อก่อนดีคะ
1: ล
0: ูกบอลภาพนี้ใช่ไหมคะคุณครูต้องวางตรงไหนเอ่ยวางฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องวางฝั่งไหนคะฝั่งนี้ถูกต้องไหมถูกต้องและเด็กๆลองสังเกตค่ะชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนภาพไหนหายไปคะคนเล่นน้ำเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายลูก
1: เด็กผู้ชาย
0: เด็กผู้ชายภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ผู้หญิงก็นำมาวางต่อกันเลยและเด็กๆลองสังเกตค่ะชิ้นส่วนเกมไหนคะที่คุณครูจะนำมาวางต่ออีกลูกเด็กผู้หญิงอยู่ตรงไหนลูกอยู่ข้างๆกับพระอาทิตย์ภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: วางตรงไหนลูกวางตรงนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนภาพค่ะคุณครูสังเกตเห็นภาพนี้นำมาวางต่อแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะครูหญิงนะคะก็ได้สาธิตวิธีการเล่นเกมไปแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะเกมการศึกษาได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็กกันค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นต้นพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์และมีอะไรอีกคะมีต้นมะพร้าวใช่ไหมคะและสังเกตเห็นอะไรอีกลูก
1: เรือใบ
0: ด้วยและมีอะไรอีกคะเด็กเล่นน้ำและเด็กเล่นทรายใช่ไหมคะและเด็กๆค่ะจะนำชิ้นส่วนเกมภาพไหนมาวางต่อก่อนดีลูกและเด็กๆลองสังเกตค่ะเราจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางต่อดีคะและต่อไปค่ะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางต่อลูก

0: ชิ้นส่วนเกมของเราหมดหรือยังคะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็กถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์และภาพที่เด็กๆนํามาวางต่อกันเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันถูกต้องค่ะแปลว่าเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อได้ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงากันค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่ก่อนดีคะและลองสังเกตค่ะภาพเงาคือภาพไหนคะ

เกตทับเงาค่ะต่อไปค่ะนำผ้าไหมมาจับคู่คะเลือกผ้าสีก่อนค่ะ

ิงเกมของเราหมดหรือยังคะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเหมือนกันไหมคะภาพที่2ค่ะภาพที่3ค่ะเหมือนกันภาพที่4ภาพที่5ค่ะเหมือนค่ะและภาพที่6ค่ะและภาพที่7ค่ะเหมือนกันเด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพเราได้ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บทีมค่ะ

เด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่กันค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพค่ะภาพบ้านหลังไหนเล็กที่สุดคะและต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพบ้านหลังไหนเล็กที่สุดลูกนำมาวางเรียงลำดับได้เลยและต่อไปค่ะลองสังเกตรูปภาพค่ะและต่อไปค่ะภาพบ้านหลังไหนเล็กที่สุดคะและภาพบ้านหลังสุดท้ายค่ะใหญ่ใช่ไหมคะชิ้นเกมของเราหมดหรือยังลูกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพแรกที่เด็กๆนำมาวางเรียงลำดับบ้านเป็นอย่างไรคะเล็กถูกต้องเลยค่ะและภาพต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะจากภาพแรกและภาพต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นอีกถูกต้องเลยค่ะและภาพต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นอีกใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะบ้านหลังใหญ่เลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะช่วยกันเก็บเกมการศึกษาค่ะและเมื่อเวลาเด็กๆลุกจากเก้าอี้นะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยและมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาใหม่ที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะคือเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็กค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพที่สมบูรณ์และชิ้นส่วนเกมการศึกษาค่ะและนำภาพมาวางต่อกันได้ถูกต้องเลยค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีคุณครูปลายทางและบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
0: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูป

0: แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เราไปปิกนิกกันดีกว่า
1: ใช่ครับเราไปหาที่นั่งทานอะไรอร่อยๆกัน
2: พร้อมเดินทาง

0: ของไม้เอกอะไม้เอกหยิบก่อนครับ
1: แต่ข้าวสวยจองก่อน
0: เฮ้ยเค้กของผม
1: ไม่ใช่นะของข้าวสวยต่างหาก
0: เฮ้ยของผมต่างหาก
1: ของข้าวสวย
0: ของผม
1: เอามันหน้าของข้าวสวยของผมอะ
0: เฮ้ยอะไรครับเนี่ย

0: apple. A P P L E apple. An apple. Apples.
1: โอ้โหแอปเปิ้ลเดินได้ฮะจริงด้วยไม่เห็นกับตาไม่เชื่อนะเนี่ย
2: Yummy apple
1: กินไม่ได้นะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนเฮ้ยขอดูหน่อยละกันนะคะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
3: ช่วยด้วย
1: What is it

0: A N T ant. An ant. Ants.
1: คุณมดคะทำไมต้องแบกแอปเปิ้ลไปทางยาวอย่างนี้คะไม่เหนื่อยเหรอ
2: เรื่องมันมีอยู่ว่ามีจระเข้จอมโหดมาย่างกินแอปเปิ้ลของพวกเราจนแอปเปิ้ลค่อยๆหมดไปทีละต้นสองต้นพวกเรากลัวว่าแอปเปิ้ลจะหมดไปพวกเราก็เลยต้องเก็บแอปเปิ้ลก่อนที่แอปเปิ้ลจะไม่มีเหลือเอ๊ะนี่นายทำอะไรอ่ะ
3: ให้อยู่นั่นเลยออกกำลังกายอ่ะ
1: แปลกเนอะทำไมคุณจระเข้ถึงมากินแอปเปิ้ลคุณมดต้องเหนื่อยหน้าดู
3: งั้นเราไปคุยกับคุณจระเข้กันเถอะ

What is it?

0: A R R O W. Arrow. An arrow. Arrows.
1: Hey, ลูกธนูมาจากไหนกันนะ
2: นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง

alligator. A L L I G A T O R. Alligator. An alligator. Alligators.

0: ก็ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งกินแอปเปิ้ลของคุณมดแค่กะว่าจะเลิกกินเนื้อตั้งใจกินแต่ผักและผลไม้เพื่อนๆผมไม่เข้าใจเลยพากันไล่ผมออกจากฝูงเผอิญว่ายน้ำมาเจอต้นแอปเปิ้ลก็เลยตั้งใจจะกินคนเดียวอย่างเดียวดาย
1: เราเข้าใจแล้วน่าเห็นใจเธอจริงๆเรามาแบ่งแอปเปิ้ลกินกันนะคุณจระเข
2: ้ว้าวแฮปปี้เอนดิ้งจบลงด้วยดีนะคะ
1: เราได้คุยกันเลยไม่ต้องทะเลาะ กันอีก
3: ใช่ถูกต้องเลยงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะ
1: เขาสวยเค้กเนี่ยฉันว่าฉันให้เธอแล้วกัน
2: เรากินด้วยกันก็ได้นี่นะ
3: งั้นพวกเรามากินด้วยกันดีกว่า
1: เยี่ยมไปเลยครับ

It's an arrow.

nature.

0: teacher. An ant, an arrow, an apple, an alligator.
1: อย่าเพิ่งไปไหนครับเพื่อนๆสนุกกันต่อกับเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ครับ

0: Good job!
1: What is

พวกเราเก่งกันทุกคนเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
2: ฮะว้าย
0: นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

ด้วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5 สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3 เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่น

0: และอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูก

0: น้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากลมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3

0: ไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ายได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จันทร์ที่11พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวแรกของเราวันนี้ประเดิมกันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา8เดือนค่ะวันนี้นายทักษิณก็ได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกมาจากเรือนจำนะคะโดยมีทางครอบครัวชินวัตรเดินทางมารอต้อนรับแล้วก็ประชาชนก็มารอให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางของเปรมถนนงามวงศ์วานค่ะและล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกมานะคะว่าได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการติดกำไร EM ที่กรมคุมประพฤติแล้วก็มีการตอบคำถามสั้นๆกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไปจำศีลมาเป็นระยะเวลา8เดือนแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวินาทีที่นายทักษิณออกมาจากเรือนจำกันก่อนค่ะช่วงเวลาประมาณ7:41 นนะคะต้องเป็นภาพวินาทีที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำค่ะสวมเสื้อสีขาวสวมกางเกงสีน้ำเงินใบหน้ายิ้มแฉมนะคะแล้วก็สวมกอดกับลูกหลานก็มีการทักทายกับมวลชนแล้วก็แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่มารองรับในวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายณัฐวุฒิสายเกลือนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมาร่วมยืนรอต้อนรับด้วยค่ะ
0: ภาพเมื่อสักครู่เป็นเวลาประมาณ7:57 นค่ะนายทักษิณได้ทำพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเรือนจำแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากเรือนจำโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะต่อมาเวลา8:03 นนายทักษิณได้ขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับรถกระจกทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มารอต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนั้นเวลา8:15 นค่ะนายทักษิณขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM หลังจากนี้จะต้องมีการรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนายทักษิณได้เดินทางลงมาก่อนที่จะยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามเขาว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าไปส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณก็ตอบกลับมานะคะว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
2: จำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์นะ
1: แล้วหลังจากนั้นนะคะนายทักษิณก็เดินทางมาที่บ้านจันทร์สองล่าซอยจรัญสนิทวง71ก็พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาปักหลักรอให้การต้อนรับค่ะนายทักษิณเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ9:00 นพร้อมกับนางสาวแพทองธารบุตรสาวคนเล็กนะคะเมื่อถึงนายทักษิณก็เปิดกระจกทักทายกับสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงและจากที่สังเกตก็เห็นว่านายทักษิณเนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากเสื้อโปโลสีขาวเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายทางแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าตนเองเนี่ยไปจำศีลมา8เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับมีการส่งเสียงนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า relief ซึ่งก็แปลว่าได้รับชีวิตใหม่ผ่อนคลายส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะ
2: จำศีลมา
0: Thank you. ในขณะที่ล่าสุดนะคะบน IG ของนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับนายทักษิณแล้วก็ครอบครัวชินวัตรค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเคยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่อายุ70กว่าแล้วที่ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจก่อนจะปิดท้ายค่ะว่าด้วยการขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องที่พักเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งนี้ภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ
1: สำหรับนายทักษิณชินวัตรนะคะได้จำคุกตามคำสั่งศาลมาแล้วเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าครบกำหนด2ใน3ของโทษที่ได้รับค่ะจึงเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษอีกครั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกระทรวงยุติธรรมนะคะได้มีมติอนุมัติการพักโทษรอบที่2ภายใต้เงื่อนไขที่มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายทักษิณเนี่ยจะต้องสวมกำไร EM ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและมีกำหนดการรายงานตัวอย่างเคร่งครัดห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์คือวันที่9กันยายน2569และเมื่อครบกำหนดการคุมประพฤติในวันที่9กันยายนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกเอกสารใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านายทักษิณได้พ้นโทษตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีผลต่อการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรและคืนสิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมีรายงานด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยค่ะทางด้านของนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าคือนักข่าวถามเนี่ยท่านจะไปเยี่ยมหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าท่านนายกบอกว่าโอ้ยดีใจแต่ก็ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกพักดีบดินเพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569พาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
3: ท่านนายกคะ
0: ซึ่งทางด้านกรมคุมประพฤติออกเอกสารแจ้งขั้นตอนการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรนะคะพร้อมกับเปิด11เงื่อนไขในการปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษจนถึงวันที่9กันยายน2569กรมคุมประพฤติค่ะชี้แจงพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM กับนายทักษิณในทันทีหลังจากนั้นให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายใน3วันและในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขกำหนดให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายที่ทำงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลาในการรายงานตัวครั้งต่อไป
1: ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดทุกชนิด ห้ามเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีก
0: นอกจากนี้นะคะผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนหากไม่แสดงหนังสือสำคัญฉบับดังกล่าวฝ่ายงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้ทั้งนี้หากฝ่าฝืนเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมความประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีชาวจีนที่มีการครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่ของพัทยานะคะเจ้าหน้าที่มีการขยายผลอาวุธพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาอาวุธของคนในเครื่องแบบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวทั้งจ่าบอจ่าแหบนะทหารเรือที่ร่วมขายปืนให้กับคนจีนได้แล้วอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะจากข้อมูลการสวนนะคะก็ทำให้ทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคือ5คนค่ะล่าสุดสามารถควบคุมตัวจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อขยายผลถึงแหล่งที่มาของอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวค่ะกับจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือให้มาสอบสวนทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่จ่าแหบมาให้การกับพนักงานสอบสวนกันค่ะ
3: ไม่รู้จักไม่เคย
4: คือในข่าวนี่แหละ
5: แล้วที่เขาติดต่อมาให้เราไปหาปืนนี่เราทราบไหมว่าไปหา
6: คือทำไมมันเชื่อมโยงมาที่จ่าแหบ
4: ไม่รู้นี่ผมก็จะมาดูความจริง
7: แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
6: ก็คือเราบริสุทธิ์เนาะ
5: พี่เนี่ยมีความกังวลเนี่ยไหมเขาเหมือนเขามุ่งเป้าไปที่พี่ว่าพี่เคยจัดหาเคยอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่มี
5: ครับไม่มียืนยันชัดเจน
7: ที่ผ่านมาไม่เคยขายปืน
4: ไม่มีถ้าขายก็รวยไปแล้วเนี่ยบอกเป็นแสนเนี่ย
5: แปลว่าวันนี้คือหนึ่งแสดงความรู้สึกใจสองคือเรื่องของมิงนี่คือไม่รู้จักเลย
4: ไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นในข่าว
6: และเมทีนะพี่เมทีอ
4: ่
6: ะ
4: ไม่รู้จักกันอยู่แล้ว
6: แต่เขาไม่ได้บอกให้เราหาปืนหาอะไร
4: ไม่มีครับและเพิ่งเห็นในข่าวเลย
5: จ่าบอยจ่า
4: หรือจากปกติทหารรู้จักกันหมด
7: จ่าบอยเนี่ยมาเล่าไหมครับว่าเขาไปเอาปืนมาจากไหนอะไรยังไง
4: ไม่ได้
7: รู้เรื่องนี้เลย
4: ไม่รู้เรื่องนี้
7: ขบวนการนี้ไม่รู้เลย
4: ทหารมันรู้จักกันทุกคนหมดอยู่แล้ว
7: ครับ
1: จากการสอบสวนพบว่าจุดเริ่มต้นของการติดต่อซื้ออาวุธสงครามมาจากผู้ต้องหาชาวจีนค่ะมีการติดต่อผ่านนายคเชนซึ่งทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธโดยมีจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ส่งมอบอาวุธให้กับผู้ซื้อขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาจำหน่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือไม่รวมถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือกลุ่มอาชญากรรมอื่นอีกหรือไม่ค่ะ
0: ทางด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแถลงถึงความคืบหน้าคดีนะคะโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้ผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วส่วนประเด็นวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคและตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนะคะเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวนะคะว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ใช่เหตุให้ละเว้นการดำเนินคดีเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
8: ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่มีการตัดประเด็นในข้อนี้ในเรื่องการสอบสวนนะครับทางสืบสวนด้วยนะครับมีการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งข้อมูลดิจิตอลนะครับที่ทางฝ่ายสืบสวนที่ท่านให้หน่วยต่างๆขั้นต้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆที่เราใช้ศักยภาพต่างๆที่สำนักงานตำรวจชาติมีทั้งหมดในการแก้ไขคดีนี้นะครับเพื่อนำพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างรวดเร็วและทุกข้อที่เขากระทำความผิดนะครับ
1: พลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยะฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าณขณะนี้หลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันค่ะทั้งฝ่ายสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธวัตถุระเบิดแล้วก็เส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหารวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศการพำนักแล้วก็แหล่งรายได้ของผู้ต้องหายืนยันบอกว่าณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือขบวนการอื่นอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
9: ทราบข้อมูลหรือรู้จักบุคคลสองคนนี้นะครับพร้อมที่จะดีข้อมูลพร้อมที่ให้ข้อมูลโดยเราจะปกปิดอยู่แล้วนะครับก็ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับที่เบอร์คงจะเป็นเบอร์ของทางผู้กับจังหวัดเดี๋ยวจะมอบไปให้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาเรื่องเหล่านี้มาร้อยเรียงกันอยู่นะครับพัทยาเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยอมไม่ได้ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้
0: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าทางสถานทูตนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนนั้นอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูล

0: แล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมทางนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างทั้งสองประเทศ
1: อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบก็คือเรื่องของข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของนายหนิงเฉินนะคะโดยนายวิทูลสิรินุกุลค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะคะพร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันซึ่งก็พบว่านายหมิงเฉินซันเกิดที่มณฑลเฮหลงเจียนประเทศจีนจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยค่ะแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวหรือว่าทร.13ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกคือเมื่อวันที่2สิงหาคม2565จากนั้นค่ะนายหมิงเฉินซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และมีการขอทำบัตรใหม่ในครั้งที่2เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ต่อมาย้ายออกเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2566ก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาแล้วขอทำบัตรครั้งที่3ค่ะกรณีบัตรชำรุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566
0: ซึ่งจากการตรวจสอบบ้านหลังที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าไปที่อำเภอเชียงดาวเมื่อวันที่12ตุลาคม2565มีลูกของเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงดาวดำเนินการให้โดยนายหมิงเฉินซันมอบเงินเป็นค่าตอบแทนทางนี้ก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าบ้านที่อำเภอเชียงดาวเพื่อที่จะสวมสิทธิชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนลักษณะเดียวกันกับที่มีการจับกลุ่มชาวจีนในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวเมื่อวันที่22มกราคม2569อย่างมีนัยยะสำคัญทางนี้ค่ะทางปลัดที่ทำรายการบัตรประจำตัวเคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565
1: เบื้องต้นนะคะการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวของนายหมิงเฉินซันน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานอาญาแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงานเข้าสู่ฐานระบบทะเบียนราษฎรและพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหลังจากนี้ค่ะชุดสืบสวนจะสอบถ้อยคำเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรที่เกี่ยวข้อง3รายและตรวจสอบรายการทางทะเบียนอื่นๆรวมถึงสอบถ้อยคำนายหมิงเฉินซันซึ่งหลังรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วจะร้องทุกข์กล่าวโทษนายหมิงเฉินซันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยได้สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวเพิกถอนรายการที่ทุจริตโดยเร็วแล้วค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งก็มีคลิปนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆชาวจีนลงไปดำน้ำแล้วก็ลักลอบยิงปลานกแก้วยังไม่พอจับขึ้นมาถ่ายภาพเล่นด้วยเหตุเกิดที่บริเวณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดทางหน่วยงานก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะนี่นะคะคือภาพคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวคล้ายชาวจีนค่ะลงดำน้ำลงไปแล้วก็ยิงปลานกแก้วแล้วก็นำขึ้นมาถ่ายภาพเล่นอีกด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้โดยทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จึงนำกำลังชุดปฏิบัติงานร่วมบูรณาการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบเจ้าของร้านอาหารให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่ม มีนักท่องเที่ยวชาวจีนลงดำน้ำยิงปลานกแก้วใกล้ๆกับแนวโขดหินก่อนที่จะนำปลานกแก้วตัวนี้ขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็มีการถ่ายภาพเล่นด้วยโดยเจ้าของร้านเขาระบุว่าได้พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังไม่เชื่อฟังพร้อมขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่ด้วยเบื้องต้นเทศบาลตำบลกระรนค่ะรับว่าจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรกระรนจะเพิ่มการจัดสายตรวจเข้าดูแลพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวรับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักค่ะจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราละจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรอด้วยรอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูก

0: ระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมกดแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะหืมเลยนะ
2: เออเอาได้เลยไงหนึ่งบวกสี
1: ่เอาละครับใช่ไหมฮะ
2: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะเอาได้ไหมครับ
2: มัน
1: ข้างอยู่แล้วเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
3: ใช่
1: เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมทีละสองเครื่องเลย
2: ทำสำเร็จ
0: การตั้งค่าการซ่อน

0: พียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วๆอันนี้ก่อนเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วใช่มั้ยฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่มั้ยถูกมั้ย
3: โอเคบวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะ
1: ได้เปล่า
3: ไม่ถูกสิท่า
1: ถูกหรือเปล่าก
2: ดโอเคยัง
1: ลูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วๆๆได้ไหมทำไมได้บุกใหม
2: ่3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
2: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อช่วยหน่อย
2: 4 5 2ทีเลยลูกเสร็จแล้ว
1: เอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอ่ะกดกดรหัสเล็กๆปึ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเอาละตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะนับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าๆไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลฟ์ปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะฮะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
4: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ต
4: ครับผม
1: แล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
4: ก็มีคร
1: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
4: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
1: อ๋อไอ้ที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
4: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
1: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
4: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
4: ไม่ได้บอก
1: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
5: ทำกว่าได้ครับ
1: ทำจนกว่าจะได้
5: ว้าว
1: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อ่ะ
5: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
1: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
4: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
1: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
4: ดูด้วยกัน
1: ดูด้วยกันเลยเหรอ
4: คร
1: ับคุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
4: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูกับเขาด้วย
1: ก็ดูด้วยกันไปเลย
4: ดูด้วยกัน
1: อืมนะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
2: ีครับ
1: แท็บเล็ต
2: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์ใช่ครับ
1: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
2: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
2: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
1: แล้วบอกลูกไหม
2: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เฮ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป่ะ
2: แพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
1: ๆตั้งง่าย
2: ๆใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
1: ้แต่สุดท้ายทำได้
2: ใช่ครับ
1: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ่อ
6: แอบพ่อดูแอบมีนิดนึงคะ
1: เป็นหนังหรือเกม
6: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
1: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะ แต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริ

0: ครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To Be The Best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญนะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To Be The Best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
1: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
2: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
2: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
2: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
0: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
0: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
3: ชอบครับ
0: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
3: ชอบเหมือนกันนะ
0: อะไรนะ
3: ชอบเหมือนกันครับ
0: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
3: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
0: แนวต่อสู้ต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
3: ไม่มีครับ
0: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
3: ครับ
0: แนวสู้ตัวอะไรอย่างงี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
0: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
2: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
0: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วอย่างคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
4: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
0: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
4: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
0: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
5: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
0: อะไรฮะ
5: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
0: ครับบล็อกใช่ไหม
5: ครับ
0: บล็อกไหนลองพูดสิ
5: บล็อก
0: พี่ขอโทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างงี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ป่ะไอ้ที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
4: คำนวณตัวเลข
0: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
5: ครับ
0: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลก

0: ดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแควนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABC แม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
1: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่าแฟลปปี้เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
0: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทันไหมครับพ่อใจ
2: ทันอยู่ฮะ
0: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
2: ได้เล่นนิดนึง
0: ได้เล่นนิดนึง
2: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
0: โอ้ก็คล้ายเคียงกับทามาโกจินะฮะเอาแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
3: มีครับ
0: มีเหรอครับเอาตัวอะไร
3: โกคูครับ
0: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
3: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
0: ครับ
3: มันมีแบบนี
0: ้ไหนลองทำท่าสิหนึ่งสองสามเฮ้ยสายไปชี้พอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะ อันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลปะ
2: น่าจะใช่
0: น่าจะใช่นะแต่ดราก้อนบอลไหนล่ะถูกไหม
2: ใช่ปะ
0: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
3: ใช
0: ่
3: ฮะ
0: ใช่ด้วยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้ฮะคุณพ่อบี
4: คุ
0: ณพ่อของผมทำมาก็จีทันไหม
4: ทันครับ
0: ทันนะแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
4: ได้เล่น
0: โอ้โหยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันวันไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเล่นในตุไอธรรมกอสนี่แหละครับ
0: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
4: มันมีหลายเวอร์ชั่นช่วงนั้น
0: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
5: ซอมบี้ครับ
0: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอนี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมอย่างนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
4: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
0: เกมอะไรนะฮะ
5: Minecraft ครับ
0: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
5: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
0: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
5: ติดครับ
0: ติดเล่นน้ำจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละหนึ่งทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม to be the best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยัง

0: ถอยไปลูก
1: ถอยไปนะฮะครับ
0: กดปุ่มโฮมลูก
1: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมา
0: แล้วอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างอธิบายพ
1: ่อตัวอะไรตัวอะไร
2: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
1: นกสีเหลือง
0: ครับแล้ว
1: ต่อไปต่อไป
0: ต่อไปเลยครับ
2: อุปสรรคเป็นท
1: ่ออุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
3: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดๆๆตั้งค่าพื้นเป็นจุดๆๆกำหนดผู้เล่นเป็นจุดๆๆและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดๆๆโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
2: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
1: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมองหัวล้ออะไรแล้ว
0: อะไรครับ
1: ต่อไป
0: พื้นเป็นไง
2: พื้นปกติ
1: พื้นปกติ
0: สีอะไร
1: สีอะไร
2: สีเขียว
1: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมอะนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
2: ้โถ
1: พ่อด้วย
2: โถพ่อจี
1: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมหรือว่าได้ไหม
0: ได้แล้ว
1: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
0: เป็นเหมือนยานอวกาศแล้วลูก
1: เหมือนยานอวกาศอันไหน
2: เหมือนยานอวกาศ
1: ไหนอึ๊บเอาเน
0: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อยอะ
1: ฉากม่วง
2: ตัวฉากม่วง
1: ฉากม่วงได้ไหม
0: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
2: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร
0: ์
1: ได้ไหมได้แล้วไง
0: พื้นด้วย
1: พื้นด้วย
2: เป็นอะไรครับ
0: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะลูก
1: ม่วง
2: แนว
1: อะไรต่อครับ
0: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
1: เอาท่อม่วง
2: นะสกายไฟไหม
0: เออ
1: เฮ้ยเฉียบขาด
0: สายไฟ
1: แอคเลย
0: มาเล่นเลยลูก
1: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
0: เล่นเลย
1: ก็แกเห็นโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
0: เอาใหม่
1: 0-0ต่อไปเอาใหม่
0: ไปได้3
1: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
2: 1
1: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
0: แกก็ปื๊ดๆไหนไม่รู
2: ้1ไม่ต้อง
0: ไปเร็ว
1: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
2: 1
1: จะ4นาทีแล้วฮะ
0: แกก็คือปีเบส
1: อุปสรรคอะไรฮะยังเล่นเกมอยู่นะ
0: เริ่มใหม่ก่อน
1: อาจจะไม่ถนัดเกมนี
0: ้ได้
1: ไหมเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
2: 2
1: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
2: ย
1: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
2: 3เด
0: ็ด
1: เอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6

0: สามอธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
1: อุปสรรค
0: เวลาครับ
2: ไม่เป็นไรโอเค
0: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในเลยฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
1: ์สู้ครับ
0: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มาปลดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
1: เป็น
0: อะไรครับบอกเลยบอกเลย
1: พ่อเป็นสีเขียว
2: พ่อเป็นสีเขียว
1: ท้องฟ้ามืด
0: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
1: ตา
0: เป็นอะไร
1: สีเหลืองตัวสีเหลือง
0: ตัวสีเหลือง
2: ตาเป็นสีเหลือง
0: อืม
2: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
1: เป็นนกครับ
0: เป็นนกนะ
2: โอเค
0: นี่แน่
2: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
1: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
0: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะไอ้ชิบเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
2: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
0: ชมพูเยี่ยมครับ
2: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
0: ยานอวกาศอะไรต่ออะไรต่อ
2: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: เฮ้ยคล่องว่ะ
2: โอเค
0: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
2: โอเค
0: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
2: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
2: ลูกที่เห็นเป็นไงครับ
1: เป็นมีปลาครับ
0: ปลาแล้ว
2: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
1: เป็นทะเลครับแล้วมีส
2: ิ่
1: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
2: ผู้เล่นเป็นปลา
1: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
0: ครับ
1: สีม่วงบวกสีเทา
0: ครับ
1: เอ้ยสี
0: ดำสีอะไรลูก
1: บวกสีดำ
2: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: และคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยเอามาดันที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที
2: พื้นหลังเป็นถ้ำ
0: 3นาทีครับ
2: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
0: ถ้ำ
2: ผู้เล่นเป็นนกครับ
0: ผู้เล่นเป็นนก
2: มีไหมครับ
1: เป็นนก
0: คุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
1: ้นก
2: สีเขียว
0: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
1: นกสีอะไรนะ
2: นกสีเขียวลูก
0: สีเขียวลูก
1: นกสีเขียว
2: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
0: ไม่ใช่นกนะครับ
2: ค้างคาว
0: คุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
2: สิ่งกีดขวางก
0: ็
2: เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
0: เอาละ
2: พื้นเป็นถ้ำโอเค
0: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
2: เร็ว
0: ต่อตอนนี้สาวเหลืออีก1นาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
1: เป็นอวกาศครับ
0: เป็นอวกาศ
2: ครับเป็นอวกาศ
0: นี่คือการเขียนเกมนะ
2: อวกาศ
1: เป็น
0: อะไร
2: ซานต้าหรือเปล่าครับลูก
1: ซานต้าใช่ครับเราก็มี
2: ผู้เล่นเป็น
1: มี
0: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะเมื่อกี้พ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
2: ผู้เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้า

0: ิ่งกีดขวาง
1: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
0: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
1: กระป๋องอย่าให้ดู
0: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
1: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
2: เป็นหินเอ้ยอะไร
1: อะไรเนี่ย
2: ที่มัน
1: ที่ไหนไหนไหนคืออันไหนชี้จิป่องเหรอเขาเรียกป่องปะ
0: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
2: พื้นเป็นหลังคาครับ
0: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นเซนต้าครับเป็นเซนต้าเพราะเมื่อกี้เป็นเซนต้า
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นแบบ
1: สิบวิครับ
2: เออเป็นแบบ
1: หมดเวลาครับเอาละครับขอซิปรบมือด้วยนะครับโอ้โหที่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินดูข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม To Be The Best แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อบีแล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือให้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม To Be The Best นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีม Motor Ranger นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะนะครับทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร
0: ์ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับ
4: นี่นะฮะ
1: นี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกนะขอเสียงปรบมือเอาละครับส่วนทีม To Be The Best นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากเลยครับ
0: พี่หอยด้วยครับ
1: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างครับ
0: สนุกดีครับรู้สึกดีรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
1: ครับ
0: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
1: ครับ
0: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
1: ครับผม
0: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได้นะครับ
1: สนุกไหมลูกน้องมอเตอร
2: ์สนุกมากมากเลยครับ
1: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
2: ก็ได้รางวัลคร
1: ับแล้วส่วนนั้นเราได้ไหม 5,000
2: ได้ไหมครับ
1: ได้ด้วยเหรอจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะเอาละครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
5: สนุกมากครับลูกจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
1: ครับ
5: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
1: ครับ
5: นะฮะขอบคุณมากครับ
1: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
6: สนุกครับ
1: สนุกครับโอ้ดีไหม
6: ครับพ่อมาให้สนุกครับ
1: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับทีแล้วเราสนุกไหม
6: สนุกครับ
1: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
6: คร
1: ับ ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้น

เล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆ หลานในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้ง2คนน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะครับปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั่นอันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็งเป็นพักๆมีหรือยัง
1: มีค่ะ
0: ถี่ไหมทุกกี่นาที
1: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เคย
0: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
0: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณนึงแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภาณีคิดว่าจะยังไงดีคะ
1: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนแต่ถ้ามีอาการมากขึ้นก็อย่าประมาท
0: ได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำ

ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่2คือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3นาทีคือให้คุณพิพานีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุก3นาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
3: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
1: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
1: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
3: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
1: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
3: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: จ็บท้องคลอด
1: ก็น้องทานยา
2: ท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
2: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
2: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
2: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
2: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
2: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
2: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิ
0: ม
2: มีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
2: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่าง
2: เงี้ยคะเขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
2: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบๆเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
3: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
4: ปวดมากแค่ไหนกัน
3: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะอ่ะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
4: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
3: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
4: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
3: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
0: ทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยและก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจก็สุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ค่ะของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือระบายอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
1: คะเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจังจัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจุกอ่ะพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้ม
0: แสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ยินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนั้น

0: ครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมูแน่นอนนะครับ
1: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อ2:00 PM นะคะ2:00 PM ของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำคาวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
2: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
1: มีออกบ้างเน
2: า
1: ะค่ะ
2: ข้างนี้ยัง
1: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
2: ขออนุญาตนะคะ
1: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้
3: ตอนนี้คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี้
4: มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
3: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
4: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
3: ต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
4: ไหว
3: ไหว
4: ไหว
3: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
4: ดู
3: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได
2: ้ความรู้สึกตอนที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่เขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วย
4: ด้านนั้นเหรอ
2: เ
4: ขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเคเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติเนี่ยภาวะ

0: ป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
1: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานและอีกอย่างอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
0: เดินได้หรือยัง
1: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ําได้แล้วถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยนี่รู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ําได้แล้วลุกไปอาบน้ําลุกได้

0: าแล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางเรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่10 มีนาคม 2564ค่ะอุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้รับหน้าที่ทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมในการถามคำถามค่ะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอทั้งสองท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะท่านแรกนะคะวันนี้หล่อยืนหนึ่งในรายการเลยค่ะอาจารย์หมอปีแอร์นะคะอาจารย์ในแพทย์ศิรากอกไพศาลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่
0: ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ุ
2: ณดาวสวัสดี
0: วันนี้นะคะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของคน
2: ถ
1: ามอาจารย์รู้ไหมคนถามเรื่องไทรอยด์เยอะส
0: ั
1: ปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องค่าไทรอยด์ต่างๆวันนี้คุณผู้ชมที่มีความสงสัยอยากจะทราบนะคะอาจารย์ปีแอร์มาแล้วถามใจเลย
0: ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์สวยมากเลยนะคะอาจารย์หมอนัทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงศ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์หมอนัทนะคะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะฉุกเฉินเจออาจารย์นัทนะหายเลยยิ้มหวานมากนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องราวสุขภาพทั่วไปถามอาจารย์นัทได
0: ้ช่องทางที่คุณผู้ชมจะถามทางอาจารย์หมอปีแอร์นะคะอาจารย์หมอนัทได้นะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมมีน้องๆทีมงานนะคะที่ฝึกปรือในการเขียนมาอย่างดีในการพิมพ์มาอย่างดีค่ะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้ที่หมายเลข023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญคำถามที่จะถามนั้นขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทหน่อยค่ะข้อมูลนะคะอย่างน้อยที่สุดคุณผู้ชมค่ะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยาไหมนะคะอาการของโรคนะคะถ้าเล่าได้ละเอียดเนี่ยอันนี้จะดีมากๆนะคะเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมถามคำถามมาอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอในการให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถามคำถามได้และถามมามีคำตอบรอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะระหว่างรอคำถามมาเลยเรื่องของไทรอยด์เพราะว่านี้อาจารย์ปีแอร์มาแล้ว คุณประกรณ์ฝากคำถามเอาไว้นะคะเป็นคำถามเก็บตกคุณประกรณ์อายุ34 ปีค่ะน้ำหนัก78ส่วนสูง172 ซม. บอกข้อมูลมาครบถ้วนเลยคำถามอย่างนี้อาจารย์ขาคุณประกรณ์บอกว่าการกลืนแร่จนทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติหรือขาดฮอร์โมนไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่

0: กินฮอร์โมนไทรอยด์เสริมเข้าไปจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะอาจารย์
1: ครับปกติเนี่ยเราไม่แนะนำเลยเนา
0: ะ
1: การกินแร่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อันดับแรกคือเราจะให้แนะนำให้กินแร่ในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษก็คือไทรอยด์ทำงานเยอะเกินไป
0: ค่ะ
1: การกินแร่

0: อยเลยนะครับอีกกรณีนึงก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งไทรอยด์นะบางทีรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วคุณหมอก็อาจจะให้กลืนแร่เหมือนกันเพื่อไปฆ่าเซลล์ไทรอยด
1: ์
0: ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดร่างกายไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยเนี่ยครับอยู่ไม่ได้อันตราย
1: มันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายบ้างคะซันปีแอนสมมติว่ากรณีที่โอ้โหกลืนแร่จนแบบมันไปทำลายไทรอยด์หมดเลยเนี่ยนะคะ
0: ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเผาผลาญทำให้ร่างกายแล้วก็อวัยวะต่างๆนะครับทำงานอย่างปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำเนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะชะลอการทำงานไปเนาะเผาผลาญน้อยลงอาการที่คนไข้จะมีก็คือเป็นอาการเหนื่อยง่ายเนาะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงบางคนบอกผมไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนทั้งวันนะครับน้ำหนักขึ้นกินน้อยแต่น้ำหนักก็ขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรเผาผลาญนะครับแต่ที่เรากังวลก็คืออ่ะส่งผลต่อโรคหัวใจเนาะหัวใจทำงานไม่ดีนะครับบางคนมีน้ำท่วมปอดน้ำในช่องท้องนะครับสมองก็ทำงานไม่ดีสั่งการไม่ดีตับเติบทำงานไม่ดีจะเห็นว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันส่งผลต่อทั้งร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลืนแร่จะต้องมีการตรวจติดตามหลังจากกลืนแร่ว่ามีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าถ้าต่ำก็ต้องกินฮอร์โมนเสริมครับ
1: ดังนั้นไม่ควรที่จะหยุดยา
0: ไม่ควรครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญต
0: ่
1: อร่างกายแล้วถ้าทานยาไปตลอดชีวิต
0: ตลอดชีวิตครับคุณดาว
1: ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่มีผลครับเพราะว่าฮอร์โมนที่เราให้เนี่ยเป็นฮอร์โมนเหมือนคล้ายๆธรรมชาติเหมือนฮอร์โมนที่ร่างกายเราสร้างเลยเนาะเราก็จะปรับคุณหมอก็จะปรับให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับถ้าเกิดไม่กินเนาะแล้วก็ฮอร์โมนต่ำมากๆอันตรายถึงชีวิตเสียชีวิตได้ครับ
1: ต้องรับประทานและอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฮอร์โมนนี้ใกล้เคียงกับฮอร์โมนธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบตกค้างหรือมีผลเอฟเฟกต์อะไรไม่ค่อยมี
0: ไม่ครับสำหรับไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมก็เคลียร์เรื่องนี้ไปค่ะ
2: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมชมทางแฟนเพจมาไกลจากหลายที่นะคะไกลสุดวันนี้จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: สวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณนะคะจากวินเทอร์ทูนะคะค่ะแล้วก็มีคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่ารักษาอะไรคะอายุ49หนัก47สูง150ค่ะ
1: ถุงน้ำที่เข่า
3: สำหรับถุงน้ำที่เข่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่าตัวถุงน้ำเนี่ยคือมันเป็นแบบมากขึ้นเรื่อยๆไหมแบบใหญ่ขึ้นหรือว่าม
1: ันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์นัดขั้นแรกก่อน
2: หัวเข่าไหมคะจะหรือว่า
3: ข้างใน
2: หร
3: ือ
2: ข้
3: างนอกต้องถาม
2: ถามคุณปุ้ยนะ
3: ว่าคุณปุ้ยว่าตัวของถุงน้ำเนี่ยอยู่บริเวณไหน
2: มันจะปูดออกมาไหมคะหรือบางทีก็ไม่ปูดหรือยังไงคะ
0: จริงๆอาจจะปูดได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเจอถุงน้ำที่บริเวณที่เรามีการลงน้ำหนักอะมันร่างกายมันมีกลไกในการสำรองซัพพอร์ตไม่ให้น้ำหนักมันเกิดเสียสีก็จะเกิดการสร้างถุงน้ำขึ้น
1: เหมือนเป็นกันชน
0: ใช่ครับเหมือนเป็นกันชนซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แล้วก็บางคนอาจจะติดเชื้ออักเสบได้ก็แล้วแต่ว่าไม่มีปัญหาหรือเปล่าครับ
2: ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่าถ้ารักษากระบวนการรักษาต้องรักษา
1: อาจารย
2: ์
1: บ้าง รักษายังไง
3: คือตัวถุงน้ำที่เข่าเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเป็นจากอะไรอะค่ะแล้วก็ถ้ามีการแบบอักเสบติดเชื้ออย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะ
0: ค
3: ะแล้วถ้าเกิดแบบเริ่มมีไข้ละหรือว่ามันติดเชื้อรุนแรงเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือด
1: ค่ะ
3: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการติดเชื้อก็ดูก่อนว่าถุงน้ำเนี่ยที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแบบไปเสียดสีหรือไปอะไรหรือเปล่านะคะคือถ้ามันเกิดขึ้นจากการเสียดสีเนี่ยบางทีถ้าเราพักหรืออะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองอย
1: ่
3: าไปแบบไปเจาะน้ำหรืออะไรเพราะว่ามันจะเพิ่มการติดเชื้อเข้าไปด้านใน
1: คือดังนั้นบอกว่าหาสาเหตุก่อนถ้าเกิดสาเหตุเหมือนที่อาจารย์ปีแอร์บอกคือใช้งานหนักไปเสียดสีเกินไปก็พักกิจกรรมมันอาจจะดีขึ้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะหรือทำอะไรกับเขา
3: ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่นานมากแล้วแบบไม่หายสักทีอันเนี้ยก็น่าจะต้องมาหาคุณหมอแล้วเพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
0: ครับแต่ว่าต้องแยกกันนะว่าเป็นถุงน้ำที่เข่าจริงหรือว่าเป็นน้ำในคอที่มันบวมขึ้นมาอันนั้นคนละเรื่องกันเลยนะคร
1: ับ
0: อ
1: าการมันจะเป็นยังไงต่างกันยังไงคะอาจารย์ปี
0: ส่วนใหญ่นั้นไม่ข้อคือข้อมันก็จะบวมรู้สึกข้อมันจะบวม
1: ๆ
0: ใช่ตึงๆมันเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในเลยครับบางทีอาจจะขยับเข่าแล้วรู้สึกลำบาก
1: ไม่สุด
0: ใช่ถ้าถุงน้ำที่เข่าอาจเป็นถุงน้ำมันก็จะอยู่ตื้นกว่า มันไม่ลึกเข้าไปในคออันนั้นก็จะคนละเรื่องกันเลยต้องเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วแยกกัน
1: ยุบเองได้ไหมคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆก็สามารถยุบหมายถึงถุงน้ำเนา
1: ะ
0: ถุงน้ำอันที่ก็ยุบเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงการเสียสีครับ
2: นี่กำลังนึกถึงตัวเองว่าเคยแบบอยู่ๆเข่าบวมขึ้นมาเพราะว่าไปวิ่งแบ
0: บ
2: แรงมาก
1: จะอักเสบ
0: ไปแล้วนั่นจะอักเสบ
2: ใช่แล้วกินเวลาแบบยาวนานมากแล้วมันก็ค่อยๆนานอย
0: ู
2: ่ประมาณนั้น
0: ร่างกายเราฉลาดคุณปุ๊ก
1: ร่างกายเราฉลาดจริง
2: ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอปีแอร์นะคะแล้วก็อาจารย์หมอนัทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ถามได้ที่02352

0: 0924947105หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะก็ถามได้ค่ะไปที่คำถามจากคุณแจนนะคะบอกว่าเป็นคนที่เลือดหยุดไหล ยากมาก มีวิธีห้ามเลือดยังไงให้เลือดหยุดไหลได้ง่ายๆบ้างไหมคะอายุ23ปีหนัก51สูง167
1: นะคะเรื่องเลือดอาจารย์นัด
2: ก็คือว่าเรื่องเลือดออกนะคะก็คืออย่างแรกคือเราดูก่อนว่าเลือดที่ออกเนี้ยเป็นเลือดแบบไหนก็คือปกติแล้วเวลาเลือดที่ออกค่ะมันอาจจะออกจากหนึ่งก็คือเป็นแบบเส้นเลือดแดงใช่ไหมคะอันนี้คือว่าเราอาจจะแบบเป็นแผลที่แบบหกล้มหรือว่าเป็นแผลโดนสิ่งของ
0: ม
2: ีดบาดกระแทกแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเส้นเลือดแดงของเราก็จะทำให้มีเลือดแดงออกมาเยอะก็คือพุ่งเวลาที่เส้นเลือดแดงฉีกขาดเนี่ยค่ะเลือดมันจะออกมาค่อนข้างเยอะเร็วแรง
0: คือมันปั๊มจากหัวใจมาแล้วก็พุ่งออกมา
2: ใช่มันก็จะออกมาเป็นแบบพาวสไตล์หรือว่าเป็นจังหวะออกมาเลย
0: แล้วก็หัวใจเต้น
2: ออกมาเยอะมาก
0: จังหวะเดียวกับที่หัวใจเราเต้นแล้วก็ปั๊ม
2: ใช่ค่ะแล้วก็หรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเกิดจากการเส้นเลือดดำใช่ไหมคะฉีกขาดพวกนี้ก็จะเป็นแบบเลือดออกมาเรื่อยๆเอื่อย
0: ๆสีมันต่างกันไหมคะจันนัทถ้าเป็นเลือดดำกับเลือดแดง
2: โดยเบื้องต้นสามารถได้ค่ะคือถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำเนี่ยก็คือจะเป็นสีคล้ำๆหน่
0: อ
2: ยแต่ถ้าโดนเส้นเลือดแดงเนี่ยก็เป็นแบบสีเลือดแบบ
0: สด
2: แดงสดเลยนะคะ
0: แล้วจะไหลเอื่อยๆถ้าเป็นเส้นเลือดดำเพราะว่าเขาไม่ได้ปั๊มออกมา
2: ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำที่ใหญ่มากก็อาจจะออกมาแบบทะลักได้เหมือนกันแต่เราก็อีกอย่างนึงก็คือสุดท้ายคือโดนพวกเส้นเลือดฝอยเล็กๆอะค่
0: ะ
2: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเลือดออกเนี่ยอย่างแรกก็คือที่คนไข้ถามถูกแล้วว่าต้องรีบหยุดเลือดก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะโดนเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำหรือว่าเส้นเลือดฝอยเองก็ตาม
0: ต้องหยุด
2: ถ้าแบบปล่อยให้เลือดไหลออกไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็คนไข้สามารถแบบเสียชีวิตได้อยู่แล้วนะคะการหย
0: ุ
2: ดเลือดที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเริ่มต้นด้วยการกดเลือดนะคะการกดหยุดเนี่ยอาจจะกดได้ด้วยมือ
0: กดที่แผลใช่ไหมจัน
2: นะคะ
0: ใช
2: ่ค่ะเพราะว่าเราควรที่จะกดลงไปที่ตัวแผลโดยตรง
0: ต้องล้างก่อนไหมต้องมือเราต้องสะอาดด้วยเนาะจันอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่มือเราต้องควรที่จะสะอาดนะคะอันนี้คือเฉพาะตัวเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสเขาโดยตรงอาจจะต้องหาผ้าสะอาดหรือว่าเป็นผ้าก๊อซนะคะเข้าไปกดนะคะตรงบริเวณที่รอยแผลนั่นเลยหรือว่าตำแหน่งที่เลือดออกมาที่สุดนะคะเพื่อหยุดเลือดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดยังกดไปแล้วปรากฏว่าเลือดมัน
0: ยังออก
2: มากอยู่นะคะซึ่งเราก็จะดูโดยที่แบบมีเลือดซึมออกมาจากตำแหน่งที่เรากดจากตำแหน่งที่กอดที่เรากดอะค่ะ
0: อย่างเอาผ้าก๊อซกดผ้าก๊อซสักพักแดงหมดเลย
2: ใช่แดงหมดเลยแดงช่วงอันนี้ก็คือว่ากดแล้วไม่อยู่แล้วอันนี้ต้องหาอะไรมาพันเพิ่มนะคะเช่นแบบใช้ลาติกแบนเดตหรือว่าเป็นผ้าพัน
0: ที่เราแบบพันขา
2: ใช่ที่เขาพันแขนพันขา
0: ค่ะ
2: ใช่หรือว่าอาจจะใช้เป็นผ้าสะอาดก็ได
0: ้เอ
2: ามาพ
0: ัน
2: เพิ่ม
0: ก็คือผ้าสะอาด
2: ใช่ค่ะเอามาพันเพิ่มเสร็จถ้ายังไม่อยู่อีกอันนี้ก็อาจจะต้องเอาสายอะไรมารัดที่บริเวณของตำแหน่งของเหนือต่อบริเวณที่เลือดออกนะคะประมาณ 5-10 เซนหรือว่า1ฝ่ามือก็ได้นะคะเหนือต่อบริเวณนั้นแล้วก็รัดไว้ก่อนเพื่อหยุดเลือดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
0: เพื่อให้เลือดหยุด
2: เพื่อที่จะให้
0: ทำแผล
2: แล้วก็ทำการหยุดเลือดนั้นนะคะ
3: ครับขออนุญาตเสริมจันนันนิดนึงเราต้องถามคนไข้ดูว่าที่บอกว่าเลือดออกง่ายเนี่ยเป็นยังไงเนา
2: ะ
3: อย่างเช่นบางคนแบบช้ำง่ายโดนกระทักว่าท่าเลือดช้ำ
0: ช้ำเป็นคนช้ำง่ายเหมือนก
3: ัน ใช่ครับซึ่งมันก็จะมีบางภาวะบางโรคที่กับว่าช้ำง่ายจริงๆก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติม
0: ว่ามันเป็นเพราะอะไร
3: ใช่ครับดูง่ายๆคือว่ามันจะแยกเป็น2อย่างอันนึงก็คือถ้าเกิดมีความผิดปกติที่เกล็ดเลือดเนี่ยก็จะมาด้วยช้ำง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าสารที่ลิ่มเลือดเราทำงานไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถสร้างลิ่มเลือดได้เนี่ยลิ่มเลือดมันเป็นอะไรที่สำคัญในการอุดไม่ให้เลือดมันออกเนาะคนพวกนี้ก็จะมีอาการแบบมีก้อนเลือดใหญ่ๆบางทีโดนกระทบนิดหน่อยแบบหูเป็นก้อนช้ำๆช้ำใหญ่ๆเลยหรือไม่ก็มีเลือดออกในข้ออันนั้นคือจะเป็นอันตรายซึ่งอันนั้นคือต้องมารับการตรวจเพิ่มเติมแล้วมันก็จะมีการรักษาเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับมาลองดูครับอย่างเช่นง่ายๆเลยโดนกระทบกระแทกอะไรมันจ้ำบ่อยหรือแบบเป็นช้ำบ่อยหรือเปล่าไปทำฟันอย่างเงี้ยปกติเราไม่กี่ชั่วโมงต้องหยุดละเอ้ยหูเลือดออกไป 2-3 วันไหมอันนั้นก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมแล้วว่ามีความ
0: ผิดปกติของเกล็ดเลือด
3: ใช่ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างค่ะมาเรื่องของท้องอืดกันบ้างหลายๆท่านเนี่ยเป็นกันบ่อยนะคะเรื่องของท้องอืดค่ะคุณนิพาอายุ67ปีน้ำหนัก36ส่วนสูง148บอกว่าท้องอืดเป็นประจำวิธีการแก้ไขก็คือกินยาขมิ้นชันแล้วก็น้ำขิงพอดื่มไปก็หายแต่มันชั่วคราวค่ะจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรและอยากทราบว่า

0: ท้องอืดเป็นประจำมันเป็นสัญญาณอันตรายหรือต้องมาพบแพทย์ไหมหรือว่าต้องสอถึงโรคอะไรไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆจะนั้นมีอะไรเสริมไหมครับ
2: อ๋อก็คือจริงๆเนี่ยเรื่องท้องอืดนะคะจริงๆที่เราพบบ่อยที่สุดเนี่ยคือภาวะของแบบเป็นโรคกระเพาะ
0: ค่ะ
2: หรือว่าเป็นแบบเป็นอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นบ่อยๆมากๆเนี่ยหรือว่ากินยาไปแล้วเนี่ยมันไม่หายสักทีตามปกติแล้วน่าจะต้องมาตรวจกับคุณหมอที่ทางเดินอาหารนะคะเพื่อจะแบบส่องกล้องลงไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเชื้อที่อยู่ด้านในของกระเพาะค่ะเป็นแบบเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดเกิดขึ้นได้ก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดส่องกล้องแล้วเป็นจากเชื้อพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบกินยาฆ่าเชื้อนะคะจนกว่าเชื้อนี้จะหายไปอาการท้องอืดคนไข้ก็จะหายหรือในบางทีเนี่ยท้องอืดเนี่ยมันอาจจะเป็นจากอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เป็นอวัยวะส่วนบนของช่องท้องส่วนบนนะคะเช่นตัวของถุงน้ำดีนะคะอาจจะมีตัวนิ่วอยู่นะคะหรือว่ามีถุงน้ำดีมีการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการแบบท้องอืดแน่นท้องปวดท้องช่วงส่วนด้านบนได้นะคะก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดแบบทำการรักษาโดยเบื้องต้นกินยาแล้วไม่หายเป็นบ่อยมากจริงก็แนะนำให้มาพบคุณหมอนะคะ
0: แผนกทางเดินอาหารอาจารย์ปีแอร์เสริมไหมคะ
1: ครับจริงๆแล้วผมมีคนไข้หลายคนเลยนะที่กินขมิ้นชันแล้วก็น้ำขิงแล้วก็รู้สึกมันระบายดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่อาจารย์นัทบอกเลยผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยคืออาการท้องอืดมันก็มีสาเหตุหลายอย่างมากเลยสมมติถ้าเกิดเป็นในเรื่องของกรดเยอะอะไรเงี้ยครับการกินพวกของร้อนๆน้ำขิงเข้าไปบางทีมันยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เนาะแล้วก็เราลองมันตั้งนานแล้วมันยังไม่หายสักทีแสดงว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องในการรักษาแล้วเข้ามาตรวจดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะได้รักษาได้อย่างถูกวิธีครับ
0: อืดก็เป็นสัญญาณของหลายๆอย่างได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดให้ความมั่นใจแล้วก็หายแน่นอนมาหาสาเหตุจริงๆจะดีกว่า
3: วันนี้มีคนทักทายอาจารย์ทั้งสองท่านเยอะมากนะคะคุณสุธีรพจน์นะคะฝากสวัสดีอาจารย์ด้วยคุณสุวัฒน์บอกว่าติดตามชมประจำครับนะคะบอกว่าผมมีฉายาว่าเปี๊ยกปักเกร็ดนะคะ
1: สวัสดีคร
3: ับ แล้วมีคุณกมลธรด้วยนะคะมีคุณกนกวรรณด้วยนะคะส่วนคำถามที่ถามมาค่ะไปต่อกันที่คุณสมศรีนะคะคุณสมศรีบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยมีโอกาสหายหรือเปล่าคะอายุ65ปีนะคะน้ำหนัก46ส่วนสูง155เป็นมาแล้ว15ปีตอนนี้กินฮอร์โมนอยู่เป็นประจำเลยค่ะ
1: ครับโอเคถ้าฟังดูแล้วเนี่ยถ้าถามตอบคำถามแรกก่อนว่าเป็นมะเร็งไทรอยมีโอกาสหายไหมถ้าฟังแล้วเป็นมา15ปีกินยาแล้วเนี่ยผมว่าหายแล้วตอนนี้น่าจะหายแล้ว
3: ไม่ถือว่าถ้าไม่หายเนี่ยจะต้องมีอะไรมากกว่าน
1: ี้แล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละ
0: 15ปีแล้ว
1: ใช่คือมะเร็งไทรอยด์เนี่ยครับเป็นมะเร็งที่ถือว่ามีการพยากรณ์ของโรคค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยซ้ำไปเนาะแต่จริงๆมะเร็งไทรอยด์มันก็แยกเป็นอีกหลายประเภทนะแต่ประเภทที่เจอได้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ผมจะบอกคนไข้เสมอเวลาผมวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์จะบอกว่าคือถ้าเกิดจะมาให้ผมต้องเลือกเป็นมะเร็งสักอย่างนึงคือไม่บีบบังคับว่าฉันต้องเป็นเนี่ยจะเลือกเป็นมะเร็งไทรอยด์
3: เพราะอะไร
1: เพราะมันเบาสุด
0: อาการไม่ค่อยรุนแรง
1: เพราะมันรักษาง่ายสุดแต่ผมเข้าใจนะมันคือมะเร็งแหละมันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกมันก็มีรายละเอียดลงไปนะว่ามะเร็งไทรอยด์ก็มีหลายแบบนะครับโดยส่วนใหญ่การรักษามะเร็งไทรอยด์คือผ่าตัดเนาะครับแล้วคุณหมออาจจะพิจารณาให้กลืนแร
0: ่เหมือนที่บอกเมื่อกี้
1: ใช่ครับก็ผ่าตัดกลืนแร่ถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้บอกว่าต้องกลืนแร่ซ้ำ หรือว่ามีการตรวจเลือดดูค่ามะเร็งไทรอยด์มันค่อนข้างต่ำทุกๆปีเนาะอันนั้นก็แสดงว่ามะเร็งมันไม่กลับมาแล้ว คือผมว่าตอนนี้น่าจะหายแล้วแหละแต่อย่างน้อยเมื่อมีประวัติว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์คุณหมอก็ต้องตรวจติดตามไปเรื่อยๆเพื่อว่ามันอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได
0: ้แต่ตอนนี้จะห
1: ายใช่ครับเพราะเราผ่าตัดไปแล้วเรากลืนแร่ไปแล้วตอนนี้เราไม่มีไทรอยด์แล้วต้องกินฮอร์โมนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหายจากฮอร์โมนต่ำไหมไม่หาย
0: แต่ต้องทานฮอร์โมน
1: ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปเรื่อยๆ
3: นั่นหมายความว่าต้องตลอดชีวิตไหมคะ
1: ตลอดชีวิตครับ
3: แล้วมันจะมีผลอะไรต่อตับไตในร่างกายไหมแหละอาจจะกลัวตรงนี้คุณสมศรีอาจจะเกรงกังวลตรงนี
1: ้ไม่มีเลย
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไง
1: ใช่ไม่กันเลย
0: ธรรมชาติมาก
1: ๆเลยการกินฮอร์โมนที่เสริมเข้าไปคือฮอร์โมนธรรมชาติมันคือเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นกินเข้าไปเพื่อทดแทนสิ่งที่เราไม่มี
0: กินดีกว่าไม่กินเพราะไม่กินอันตรายมาก
1: ใช่ครับถ้าไม่กินเนี่ยอันตรายถึงชีวิต
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐริกาบ้างนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงอายุ60สูง158น้ำหนัก44ไม่มีประวัติแพ้ยานะคะขับรถยนต์ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็ปวดตรงแก้มก้นข้างขวาลามไปขาด้านล่าด้านหลังถึงข้อพับเข่านะคะ แล้วก็ชาไปที่น่องปวดและชามากเป็นเพราะอะไรคะเป็นมา2ครั้งนานๆจะขับรถไกลค่ะจะดูแลตนเองอย่างไรดี30กิโลเมตร
2: ขาด้านไหนนะ
3: ขาเดี๋ยวนะคะขาด้านหลังถึงข้อพับ
2: ขวาหรือซ้ายนะคะ
3: ขวาข้างขวา
0: แสดงว่าเป็นข้างที่เหยียบคันเร่งเหยียบ
3: คือเริ่มปวดตรงแก้มก่อนแก้มก้นแก้มก้นปวดแก้มก้นข้างขวาแล้วลามไปขาด้านหลังจนถึงข้อพับข้างเดียวเนี่ยข้างขวาน่าจะเป็นข้างที่เรา
2: ใช้งานเวลา
1: ใ
2: ช้
1: แบบ
2: ขาเ
1: หยียบตลอดเวลา
2: ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างลักษณะของคุณนัทธริกาเนี่ยเป็นแบบปวดแก้มก้นที่เราไปน่องด้านหลังกับขาแล้วก็มีการชาร่วมด้วยเนี่ยจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นอาการที่เจอบ่อยมากแล้วก็จริงๆเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็นภาวะของมีกระดูกสันหลังนะคะมีการเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะก็มันจะไปเหมือนกดทับยาเยื่อของเส้นประสาทนิดหน่อยก็จะทำให้เวลาแบบเรานั่งไปทันนาหรือว่าบางท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหรือท่าที่แบบนอนแล้วยกขาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีอาการแบบปวดหลังแล้วไปขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการชาหรือว่าอาจจะมีถ้ารุนแรงมากหน่อยก็จะอ่อนแรงร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าก็ดูว่าหรืออาจจะเกิดจากอย่างอื่นก็ได้เช่นแบบพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสัมพันธ์กับท่าทางของเราบางท่าเช่นแบบเราทำท่านี้แล้วเราปวดนะคะแต่ว่าใช่แบบยืดอย่างนี้เราจะปวดกดท่านี้เราจะปวดแต่ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วทำท่าอื่นเราหายขึ้นเลยหรือว่าดีขึ้นเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อค่ะซึ่งพวกนี้จะต้องใช้การพักแล้วก็หยุดทำกิจกรรมที่เราปวดท่านั้นๆ นะคะแล้วก็กินยาอาจจะกินยาแก้ปวดแก้เสพในคนที่ไม่มีโรคปัญหาโรคไตอะไรก็จะดีขึ้นได้เองนะคะ
3: แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นทุกวันเป็นเฉพาะเวลาที่ขับรถแล้วนานๆ
2: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดตัวของคุณนันทิการเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบช่วงนี้เป็นบ่อยมากขึ้นมากๆเลยแล้วแบบกินยาหรือว่าเปลี่ยนท่าแล้วก็ยังไม่หาย อันนี้ก็จะแนะนำให้มาเอ็กซเรย์ของบริเวณของกระดูกสันหลังนะคะเพื่อดูว่ามีกระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่ากดทับเส้นประสาทอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมอย
3: ่
2: างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
3: มีคุณสมศรีนะคะให้ข้อมูลอาจารย์ปีแอร์เพิ่มเติมมาบอกว่าเคยกลืนแร่ 4-5 ครั้งนะคะบอกว่าผลเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะมันจะมีโอกาสลามนะคะไปที่ส่วนอื่นไหมคะ
1: ครับถ้าเกิดว่ากลืนแร่ไป 4-5 ครั้งแล้วติดตามผลเลือดยังไม่ต่ำเนี่ยก็จะต้องติดตามไปเรื่อยๆครับผมต้องก็คือมันก็จะมีวิธีการดูว่าเฮ้ยระดับไหนที่เราจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ากินยาไปเรื่อยๆคุณหมออาจจะดูแล้วแหละประเมินแล้วแหละว่าเอ้ยระดับนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องทำอะไรนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะตรวจเลือดปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ดูว่ามันมีอะไรกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอัลตราซาวด์ไม่มีอะไรผลเลือดคงที่ไม่ได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันมีสัญญาณเช่นอัลตราซาวด์ไปเจออะไรกลับขึ้นมาหรือว่าผลเลือดมันดูกลับขึ้นมาเนี่ยมันคุณหมอก็ต้องมีการรักษาเพิ่มเติม
3: ในขั้นต่อไป
1: ในขั้นต่อไปใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นคุณสมศรีอยู่ใกล้ชิดแล้วนะสบายใจได้นะคะส่วนคุณสุนีค่ะบอกว่ามีลูกสาวนะคะอายุ14ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลยค่ะกังวลว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิดจะแพ้แบบเดียวกันไหมจะรุนแรงหรือเปล่าดูข่าวและแอบกังวลนะอันนี้แอบกังวล
0: เด็กน่าจะเป็นกลุ่มหลังที่จะได้ฉีดสำหรับโควิดถูกไหม
1: จริ งจริงจริงไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่าเกี่ยวคือเท่าที่ผมศึกษาผมอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อน้องนัทอาจจะเสริมผมก็ได้ตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่บางทีมันจะมีส่วนผสมของไข่ซึ่งอาจจะแพ้ได
3: ้
1: ใช่ครับแต่ว่าตัวโควิดเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับไข่เลยครับก็อาจจะไม่เหมือนกัน
3: การแพ้วัคซีนแต่ละชนิดอาการมันต่างกันไหมคะอาจารย์น่าจะต่างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนมันสามารถที่จะมีอาการไข้ต่ำๆได
0: ้บวม
1: บวมได้อันนั้นเป็นได้ปกติอยู่แล้วเนาะแต่วัคซีนแต่ละชนิดก็จะมีส่วนผสมอะไรที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นที่บอกว่าไข้หวัดใหญ่มีเรื่องผสมของไข่นะครับคนที่แพ้ไข่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดฉีดปุ๊บก็จะมีอาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าคนอื่นทั่วไปเพราะที่ผมทราบคือโควิดไม่ได้มีตัวอะไรเกี่ยวกับไข่เนาะถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันฉีดไข้หวัดใหญ่แพ้แล้วเดี๋ยวฉันจะมาแพ้วัคซีนโควิดไม่เหมือนกันคนละอย่างกันครับ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปีแอร์นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตอนที่ไปฉีดวัคซีนอะไรก็ตามค่ะคือถ้าเกิดน้องมีอาการแพ้ในวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือให้แจ้งกับคุณหมอหรือว่าสถานที่ที่เราไปฉีดเลยว่าน้องแพ้ตัวนี้นะแล้วก็มีอาการเป็นอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย เขาก็จะไปดูก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรในวัคซีนตัวนี้บ้าง
3: เขาก็จะจดในประวัติ
2: ใช่แล้วก็คืออย่างพ่อของน้องเนี่ยก็น่าจะเป็นแพ้ไข่นี่แหละแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นที่แพ้ด้วยหรือว่ามีอะไรที่มันอินเตอร์เซ็กกันกับวัคซีนตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการหลีกเลี่ยงหรือว่าไปใช้อีกผลิตภัณฑ์นึงที่มันมีการเอาส่วนผสมนี้ออกไปได้นะคะแล้วก็เพราะว่าเวลาที่เราแพ้สิ่งหนึ่งแล้วอะค่ะเวลาที่เราโดนอีกซ้ำหนึ่งอีกครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แพ้แบบเดิมก็ได
3: ้
2: เช่นของเดิมแพ้แล้วแบบผื่นแดงขึ้นแต่ว่ารอบนี้อาจจะแพ้แล้วแบบรุนแรงถึงขั้นช็อกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องระวังไว้แล้วก็ให้แจ้งคุณหมอเจ้าของไข้ทุกรอบหรือว่าคุณหมอที่เราไปพบทุกรอบ
3: เคยแพ้วัคซีนตัวนี้อาจารย์ก็จะรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วพอครั้งต่อไปจะฉีดตัวนี้เขาจะมาเทียบว่ามีอะไรบ้างนะที่เหมือนกับอันเก่าที่เคยแพ้ถูกไหมอาจารย์ถ้าไหนที่มันซ้ำกันหรืออยู่ในส่วนผสมเดียวกันก็อาจจะหลีกเลี่ยง
2: ใช่
3: อันนี้คือหลักการนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกันเพราะวัคซีนกับ
4: คนละตัว
3: กับไข้หวัดใหญ่คนละตัว
4: แต่รอบนี้โควิดเขาให้อยู่โรงพยาบาลไม่รู้หรืออยู่ที่ฉีดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจะดูใช่ไหมคะว
1: ่
4: าแพ้หรือมากน้อยแค่ไหนแต่เดิมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดปุ๊บกลับมาได้เลยไม่เป็นไรนะคะ
1: เราอาจจะมีประสบการณ์จากไข้หวัดใหญ่มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าโควิดเรา
3: โรคแบบอุบัติ
1: ตัวใหม่ใช่ครับแล้วก็มีรายงานเรื่อยๆน้อยนะน้อยมากว่าเริ่มแพ้รุนแรงนะครับแต่เราก็ต้องให้
3: เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์
1: ใช่ครับ
3: หลายคนบอกอุ้ยแพ้รุนแรงตั้ง10กว่าคน20คนแต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบบทั้งหมดที่ฉีดอ่ะก
1: ็
3: ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย
1: แล้วผมก็ถามคุณหมออย่างคุณหมอโรคติดเชื้อเองถ้าคุณหมอวัคซีนเข้ามาก็ฉีดผมเองก็จะฉีดครับ
3: นะคะถ้าท่านฉีดแล้วมาเล่าให้พวกเราฟัง
1: ใช่แล้ว
3: รอได
1: ้เลย
3: เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกเป็น first เขาเรียกว่า front line กลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนแล้วก็ต้องดูจากอาจารย์นี่แหละ
1: เพราะตอนนี้มีอาจารย์ฟาร์มที่สถาบันจักรีนฤบดินทร
3: ์
1: ฉีดแล้ว
4: เป็นไงบ้างคะอาจารย์ได้คุยอย่าง
1: คุยเพราะผมเพิ่งกลับมาจากรามาบางพลีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทุกคนโอเคไม่ได้มี reaction อะไรไม่มีปัญหาอะไรคร
3: ับ
4: ไปที่คำถามจากคุณวิชัย
3: มาแล้วไงคะไทยรอดเมื่อวานคุณวิชัยก็ถามมาเรื่องค่าไทรอยด์นะคะวันนี้อาจารย์ไปแอร์มาแล้วถูกคนพอดีเลยค่ะ
1: ค
3: ุณวิชัยอายุ55ปีน้ำหนัก63ส่วนสูง163ซมบอกว่าตรวจค่าไทรอยด์ TSH ค่ะได้ 5.623 ต้องทานยาอะไรไหมแล้วก็มีตัวกำกับมาคือ FT3 FT4 ปกติอาจารย์ค่ะ
1: ถ้าด้วยข้อมูลแค่นี้นะครับผมบอกคร่าวๆว่าอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่มันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณวิชัยมีอาการอะไรหรือเปล่าผลเลือดอย่างเงี้ยครับบ่งบอกว่าค่าไทรอยด์อาจจะต่ำไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเนาะตัว 3T4 3T3 เนี่ยครับก็คือฮอร์โมนไทรอยด
3: ์
1: ถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราสูงถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำปกติแสดงว่าฮอร์โมนเราปกติดีเนาะตัว TSH นะครับเป็นตัว H ฮ่องกงเนาะใช่ TSH ตัวเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่หลั่งมาจากสมองวิธีการแปลผลคือถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราสูง
3: สลับกัน
1: สลับกันเนาะปกติค่าปกติอยู่ที่ 0.5 ถึง 5ขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเป็นค่าเท่าไหร่นะครับวัน 5.6 นั้นถือว่าขึ้นน้อยมากเลยพอมันสูงก็แสดงว่าฮอร์โมนอาจจะต่ำไปนิดนึง
3: 0.5 ถึง 5คือปกติ
1: ประมาณนั้น
3: ครับเกินมา 0.623
1: นิดเดียวเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเห็นค่าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีโรคประจำตัวอะไรไม่มีอาการอะไรของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำไม่มีที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการในเชื่องช้าน้ำหนักขึ้นอ่อนเพลียนะครับไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าผมคิดว่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุยกับคุณหมอว่ามีอาการอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
3: ค่ะอาจจะต้องตรวจติดตามในปี
1: ใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจเร็วขึ้นนิดนึงเนาะอาจจะแบบ 2-3 เดือนต้องไปตรวจอีกทีนึงครับ
3: ค่ะ
4: ไปที่คำถามจากคุณวันชัยนะคะคุณวันชัยถามมาทางแฟนเพจ Drama Channel นะคะบอกว่าผมเคยมีความดันสูง150 100ออกกำลังกายโดยการวิ่งแต่ว่าไม่ดีขึ้นแต่พอออกกำลังกายแบบฮิตเหรอคะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไร
1: คือ
4: เร็วสับช้านะบอกว่าความดันปกตินะคะก็คือ110-70ยาไม่ได้กินครับอยากถามคุณหมอว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องความดันได้ใช่ไหมน้ำหนักไม่ลดนะครับแต่ผอมลงคืออาจจะกลายเป็นกล้ามเนื้อนะคะ
3: เป็นการออกกำลังแบบไหนอาจารย์
1: โอเคมันเป็นรูปแบบการออกกำลังกายนิดมันมีโปรแกรมนิดนึงก็คือเป็น high intensity intermittent คือมันมีการดีไซน์โปรแกรมว่าสลับอย่างเช่นเราวิ่งหยุดช้าๆแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น
3: แล้วก็หยุด
1: แล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาช้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: อาจารย์แล้วหมายถึงว่าระบบร่างกาย มันไม่ตกใจอยู่แบบวิ่งแล้วปุ๊บแล้วมันหยุดแบบช้า
0: เลยว่าเหนื่อยมาก
1: เหนื่อยมากเคยลองแล้วเหนื่อย
0: เคยลองแล้วอาจารย์แทบช็อก
1: ใช่ครับเพราะเขาต้องฟิตระดับ
4: เหมือนเวลาเราวิ่งเนอะเขายังต้องมีสโลว์ดาวน์ค่อยคูลดาวน์
1: แต่เขาก็จะมีการสโลว์ดาวน์ครับมีคูลอัพขึ้นมา
0: เขาจะคำนวณแล้วก็มันจะเป็นเซอร์กิ
1: ตเอาจริงๆถ้าถามว่ามันส่งผลดีต่อความดันไหมการออกกำลังกายทุกอย่างส่งผลดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า

0: คนไข้ทำแล้วแล้วมันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสามารถทำต่อได้เรื่อยๆเลย
1: ไม่ได้เหนื่อยแบบพวกเรา
0: ใช่ไม่ได้แบบ
1: พวกเราทำแล้วพวกเราทำแล้วแต่มีปัญหาว่าไปต่อไม่ไหว
0: ครับแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าความดันลงมาดีอันนี้อาจจะผมอาจจะแนะนำให้วัดความดันหลายๆช่วงในเวลาของวันด้วยเนาะว่ามันดีจริงหรือเปล่าทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกินยาก็เห็นเป็นคำตอบอยู่แล้วว่ามันโอเคใช่มันเวิร์กสามารถทำได้ครับ
2: อันนี้หมายความว่าคุณวันชัยน่าจะยังไม่เคยไปคือไปหาหมอแต่ว่ามันถือว่าคุณหมออาจจะยังไม่ได้จ่ายยาให้ไปปรับตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะถ้าทำได้แบบนี้ก็ดี
0: ใช่ซึ่งปกติถ้ามาหาผมบางความดันสูงสิ่งแรกที่เราจะแนะนำก็คือการ
1: ออกกำลัง
0: กายอยู่ดีครับให้เวลาไปอ่ะไปปรับชีวิตประจำวันนะเอ้ยกินของให้ดีขึ้นออกกำลังกายนิดนึง150ต่อนาทีสัก 2-3 เดือนดูซิมันดีขึ้นมั้ยถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับ
1: อันนี้คือเบื้องต้นก่อนแต่การออกกำลังกายแบบนี้เหนื่อยจริงๆแล้วหยุดไม่ได้หยุดก็คือครูบอกว่าห้ามหยุดห้ามนั่งนะคุณต้องไปต่อจนจบ
2: มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่ชั่วโมงจะพี่แอม
0: โอ้แล้วมันแล้วแต่โปรแกรมเลยครับ
1: แล้วแต่โปรแกรมเลย
0: ประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้โหพี่ปุ๊กเหนื่อยจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก
3: เหนื่อยมาก
1: เหนื่อยแล้วห้ามหยุดเพราะเขาจะต้องไปตามสเต็ปถ
0: ้
1: าหยุดทันทีก็อันตรายอีกคุณบรรจง
4: อาจารย์เคยไหมอาจารย์นัด
5: สิ่งนี้ค่ะคือว่าสิ่งที่อยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าต้องดูแลเรื่องของการวอร์มอัพนะคะแล้วก็ต้องแบบคือการที่จะเล่นแบบฮิตอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างใช้กำลังของหัวใจค่อนข้างเยอะ
2: มากเหมือนหัวใจเป็นบีบตัว
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเหมาะที่สำหรับคนที่เคยฝึกมาก่อนเช่นแบบเคยออกกำลังกายมาก่อนแบบอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมง 2-3 ครั้งให้ฝึกมาก่อนแล้วแล้วเราค่อยไปเล่นอย่างนี้เพื่อจะให้กำลังของหัวใจเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดในคนที่ไม่เคยออกเลยเราอยู่ไปออกนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยหัวใจเราจะทำงานหนักมากเกินไปอะค่ะก็สามารถอันตรายได้เนี่ยบางคนที่เขามีปัญหาหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยตรวจพบก็ได้อะค่ะ
1: จะแนะนำว่าเอาแบบเบสิกก่อนแล้วค่อยขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆอย่าไปเหมือนกับบางคนแบบว่าอันเนี้ยเขาว่ากันว่าลดน้ำหนักได้เร็วเขาว่ากันว่าเล่นแล้วเบิร์นจังเลยแคลอรี่เยอะแต่จะนั้นห่วงว่าถ้าไม่เคยออกกำลังมาก่อนไม
5: ่
1: ม
5: ี
1: พ
5: ื้
1: นฐานอาจจะอันตรายได้
5: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้มีคุณนันขออนุญาตคุณนันก่อนนะคะคุณบรรจงเดี๋ยวรอคิวสักครู่หนึ่งคุณนันอายุ45ปีค่ะน้ำหนัก 49.00-153 ซมบอกว่ามีก้อนไขมันที่แก้มขวา 2-3 ซมอยากผ่าตัดแต่ก็กลัวจะไปโดนเส้นประสาทที่ใบหน้าคำถามอาจารย์ก็คือควรผ่าตัดดีไหมผ่าตัดที่ไหนปลอดภัยบ้างอาจารย์คะ
2: คำถามยากมาก
0: เลยยากมากเลยผ่าตัดดีไหมจริงๆถ้าเป็นก้อนไขมันจริงผ่าอยากผ่าหรือไม่ผ่าขึ้นอยู่ที่คุณนันเลย
1: มันไม่ได้อันตรายเหรอคะ
0: ครับถ้าเป็นก้อนไขมันจริงๆนะการตรวจทุกอย่างและยืนยันว่าเป็นก้อนไขมันจริงๆผ่าไม่ผ่าขึ้นอยู่คุณนันเลย
1: ค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับนั่นเลยความสวยงามนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันอยู่ที่หน้าผมเข้าใจถ้ามีอะไรอยู่บนหน้าผมก็อยากเอาออก
1: ค
0: ่ะก็ผ่าก็ผ่าแล้วแต่คุณนันตัดสินใจเลยครับผ่าที่ไหนโหนี่ตอบไม่ได้จริงๆเพราะผมว่าแต่ละที่คือการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะต่อให้ไปเจอคุณหมอผ่าตัดที่แบบโหเก่งที่สุดในโลก
2: มันก็มีความเสี่ยง
0: ใช่ก็อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งคุณหมอเขาอธิบายว่าเอ้ยผ่าตัดอย่างนี้นะมันมีโอกาสโดนเส้นประสาทได้เนาะเพราะนั้นผมว่าต้องหาข้อมูลมาปรึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้เราก็มีคุณหมอผ่าตัดนำศัลยกรรมตกแต่งที่เก่งๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีคุณหมอคนไหนบอกว่าเอ้ยมันจะปลอดภัย 100% ยังไงมันก็มีความเสี่ยงเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับ
2: เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะผ่าตัดหรือทำหัตถการ
0: ก็
2: จะต้องมีการเซ็นบอกว่ามันจะต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะแบบนี้แบบน
0: ี้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวก้อนไขมันมันอยู่ตรงไหนบริเวณตรงไหนมันอยู่ใกล้เส้นประสาทมากน้อยแค่ไหนเลยครับถ้าเกิดอยู่ไกลๆคุณหมอเขาก็อ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ใกล้เส้นประสาทมันก็เสี่ยงมากขึ้นไปครับ
2: ไปที่คำถามคุณบรรจงก่อนก็ได้ค่ะ
1: คุณบรรจงอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง167ซมน่าจะใกล้เคียงกันกับคำถามที่ผ่านมานะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่ากินน้ำแล้วมีอากาศมากในท้องหมายถึงท้องอืดมั้งคะอาจารย์ทานยาอะไรถึงจะหายคะหรือว่าจะทานอะไรดีอาจารย์
5: คือท้องอืดเหมือนมี
1: ดื่มน้ำ
5: ลักษณะเหมือนลมค่อนข้างเยอะอะค่ะก็อย่างแรกคือต้องไปดูก่อนว่ากิจวัตรประจำวันก่อนว่ามันเกิดจากอะไรบางทีเนี่ยท้องอืดลมเยอะเนี่ยมันเกิดจากที่ลำไส้เราไม่ค่อยทำงาน
1: เช่นนั่ง
5: เรานั่งทั้งวันหรือนอนทั้งวันมาก็ทำให้แบบลำไส้เราไม่ค่อยทำงานได้ก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเดินหรือว่ากินน้ำเข้าไปเยอะๆหรืออาหารที่เป็นกากเยอะๆเข้าไปเพิ่มนะคะหรือบางทีเนี่ยก็ อาจจะช่วยในการกินพวกแบบยาขับลมได้หรือว่ายาลดกรดแอร์เอ็กซ์หรือว่าพวกแบบโลเซกอะไรอย่างเงี้ย
1: ยาลมได้ไหมจ
5: ัน
1: ยาลมแบบโบราณ
5: แบบโบราณเลย
1: อันนั้นก็กินแล้วก็ลมมันก็ออก
5: ก็พอได้ค่ะคือแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือทางการแพทย์เราก็เชื่อว่าพวกนั้นมันเป็นการรักษาแบบแค่ประคับประคองใช่ไหมคะเราก็อยากจะใช้พวกยาที่เป็นยาหลักมากกว่าซึ่งส่วนมากท้องอื่นก็ลำไส้ไม่ทำงานหรือว่าอาจจะมีกรดเยอะในท้องอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กินพวกยาลดกรดอย่างเงี้ยไปช่วยด้วยก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่างหลักเลยก็คือการหาสาเหตุก่อนว่าเรากินอาหารที่มีกากน้อยไปหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินหรืออะไรนั่งทำงานเยอะ
1: ไม่ค่อย
5: นอนเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเปล่าค่ะ
2: อันนี้ล่าสุดเพิ่งถามอาจารย์หมอมาศมาซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพวกลำไส้พวกกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็ถามอาจารย์เรื่องนี้แหละท้องอืดว่าโอ้มันมีลมในท้องเยอะมากทำไงอาจารย์ก็บอกว่าลองไปเคลื่อนไหวตัวอย่างที่อาจารย์นัดบอกเลยแล้วไปลองทำปรากฏว่า
0: ดีขึ้น
2: ไม่แน่นคุณผู้ชมอันนี้บางทีเราอาจจะยังไม่ต้องทานยาหรืออะไรแต่ว่าบางทีเรานั่งมากเนี่ยเราลำไส้ไม่ขยับคุณผู้ชมลองไปเดินดูนะวันนั้นไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าเออดีขึ้นแล้วมันก็ไม่แน
0: ่
2: นนะคะแล้วถ้าแน่นจริงอาจารย์มาศก็แนะนำว่าก็ลองทานยาพวกลดกรดในกระเพาะดูจากพวกถั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้
1: ท้องอืด
2: ท้อง
0: อ
2: ืด
1: รีวิวจากผู้มีประสบการณ
2: ์อันนี้คือล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วเองแน่นมาก
1: แล้วเวลาคนในหมู่บ้านเห็นพี่ปุ๊บเลย
5: อ้าวคุณปุ๊บท้องอืด
0: กินถั่วมา
5: แต่ก็เป็นนะคะ
2: เป็นใช่ไหม
5: เป็นเหมือนก
2: ันนะคะไปที่คุณสุภัทรานะคะคุณสุภัทราบอกว่าอายุ64หนัก 55.5 สูง163บอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะวันจันทร์1ครั้งวันอังคาร1ครั้งวันนี้3ครั้งแล้วเช้า2ครั้งเที่ยง1ครั้งไม่ปวดไม่มวนไม่อาเจียนไม่เป็นไข้เป็นอะไรนะติดเชื้อหรือเปล่า เป็นอะไรนะ
1: ติ
2: ดเชื้อหรือเปล่าเขียนมาอย่างจริง
1: ค่ะ
2: คือท้องเสียมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ไม่มีไข้เลยไม่อาเจียนไม่มวนท้องด้วยแต่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายเหลว
5: ค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือในการถ่ายเหลวอะค่ะมันเป็นอาการที่อาจจะมีการติดเชื้อแหละแต่ว่าติดเชื้อเนี่ยมันก็มีหลายแบบหรือไม่ติดเชื้อก็ได้นะถ้าติดเชื้อก็มีทั้งแบบไวรัสแบคทีเรียต่างๆหรือว่าเป็นแบบถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็พวกนี้มันจะมีอาการค่อนข้างเยอะเช่นแบบปวดท้องมากหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการถ่ายที่แบบมีมูกปนหรือมีเลือดปนหรือว่ามีกลิ่นที่แบบเหม็นมากอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าจากไวรัสก็อาจจะแบบมีอาการพวกน้ำมูกไอมาก่อนเล็กน้อยแล้วเป็นเหมือนไข้หวัดแล้วก็ลงไปที่ลำไส้อะค่ะพวกนี้ก็ถ่ายได้บ้างเล็กน้อยซึ่งพวกไวรัสก็จะหายได้เองแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็ต้องมากินยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อ
2: คือถ้าไม่ปวดไม่มวนท้องเนี่ยแปลว่าร่างกายเขาก็ขับออกไปโดยที่เราไม่ได้แพ้อะไรมาก
5: ก็เป็นได้ค่ะถ้าการไม่เยอะส่วนมากเกิดจากพวกแบบไวรัสหรือว่าเป็นไข้หวัดทั่วไปที่ลงไปที่ลำไส้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องถามด้วยว่าลักษณะของที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงปริมาณเท่าไหร่เยอะไหมหรือว่ามีมูกบนไหมมีเลือดบนไหนสีปกติหรือเปล่ากินเป็นยังไงอะค
2: ่ะ
5: มันต้องหลายอย่างมาประกอบร่วมกันด้วย
2: กี่วันไม่หายคุณไปพบหมอแล้วอาจารย
5: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบไวรัสหรือว่าการไข้หวัดทั่วไปที่ลงลำไส้อะค่ะมันนานได้ถึง2อาทิตย์เลยแต่ว่าถ้าเป็นแล้วนานเกิน2อาทิตย์แล้วเราเริ่มมีอาการเช
2: ่
5: นแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือว่าแบบเรามีอาเจียนด้วยทานอาหารไม่ได้เลยไม่มีแรงอ่อนเพลียมากอันนี้ก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าอาจจะมีอาการของอาการขาดน้ำแล้วนะคะซึ่งพวกนี้ต้องมาให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยในโรงพยาบาล
1: หรืออย่างตอนนี้ก็จิบพวกน้ำแร่
5: ใช่
1: โอเอสอะไรไปก่อนได้ไหม
5: ได้ค่ะก็คือคนไข้ก็ควรที่จะจิบน้ำเกลือแร
1: ่
5: เยอะๆเลยนะคะเท่ากับปริมาณที่เราถ่ายไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาท้องเสียเราไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยส่วนมากจะหายได้เองแต่สิ่งที่เรากวนจริงก็คือการขาดน้ำนะคะซึ่งการขาดน้ำที่เราปล่อยให้ขาดไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเนี่ยต้องแบบเต้นเร็วทำงานหนักนะคะแล้วก็ความดันโลหิตตกได้คนไข้ก็จะมีการแย่แล้วก็วูบช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรากลัวมากกว่า
2: ค่ะคุณสุภตาบอกว่าถ่าย เป็นมูกแต่ไม่มีเลือดคือเป็นลักษณะของท้องเสียนะคะ
5: น่าจะท้องเสียทั่วไปอาจจะติดเชื้อเล็กน้อยอะค่ะซึ่งแต่ว่าถ้าเกิด2 อาทิตย์แล้วไม่มีกลิ่นเลยแล้วลักษณะของการถ่ายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบเชื้อไวรัสทั่วไปก็อาจจะหายได้เองอะค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ท้องเสียเป็นโรคแห่งฤดูกาล
1: น่าร
2: อควรคิดมากรักษาสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินความสะอาดดีๆนะคะ
1: บางคนแบบทำอาหารแต่เช้าแล้วก็เสียดายอาจารย
3: ์ร้
1: อ
3: นอ่ะ
1: เก็บไว้หรือบางทีแบบอุ๊ยยังไม่เป็นไรมั้งเราทานหรือแมลงวันมาอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะโรคที่มากับหน้าร้อนก็คือโรคท้องเสียท้องร่วงคุณชุติมาค่ะอายุ70ปีน้ำหนัก55/0 150 ซม.บอกว่าเป็นเบาหวานเป็นมา12ปีแล้วค่ะเช็คน้ำตาลเมื่อเดือนธันวาปี63เนี่ย108 A1C 6.1 ยังไม่ได้เช็คน้ำตาลใหม่กินน้ำ 2-3 ลิตรน่าจะหมายถึงต่อวันจะทำให้น้ำตาลลดลงได้ไหมกินน้ำเยอะมีผลต่อไตไหมคะ
0: ครับเบื้องต้นเลยคุณชุติมาเยี่ยมมากครับดูแลน้ำตาลได้ดีมากเลยน้ำตาล108 A1C 6.1 นี่คือ perfect มากเลยนะครับถือว่าคุมได้ดีคำถามที่2คือกินน้ำ 2-3 ลิตรจะทำให้น้ำตาลลดลงไหมการดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้น้ำตาลลดในกรณีที่น้ำตาลตั้งต้นสูงมาก
1: ๆ
0: อย่างเช่นตั้งต้นที่300 400อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นน่ะเราแนะนำให้กินน้ำเยอะๆเนาะเป็นการเหมือนเป็นการล้างน้ำตาลไปทางลงไปข้างล่างมันก็จะช่วยแต่ถ้าเกิดตั้งต้นที่100อย่างเงี้ย A1C 6.1ผมว่าการกินน้ำมาเยอะไม่ได้ช่วยอะไรกับเรื่องน้ำตาลนะครับอันนี้ตอบคำถามที่2คำถามที่3คือกินน้ำเยอะจะส่งผลต่อไตไหมอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆ มากเลยเนาะไม่ส่งผลถ้าเกิดตั้งต้นไตเราโอเ
1: ค
0: ถ้าไตเราทำงานดีเนี่ยกินน้ำเยอะเฮ้ยไตชอบมันมีน้ำมีเลือดไปเลี้ยงที่ไตเนาะในทางกลับกันถ้าตั้งต้นไตทำงานไม่ดีการกินน้ำเยอะจะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าไตมันมีหน้าที่ในการกำจัดน้ำถ้าเกิดเราตั้งต้นที่น้ำไตเราทำงานไม่ดีเนี่ยกินน้ำเยอะเกินไปร่างกายไม่สามารถกำจัดน้ำออกมาได้ทันน้ำจะคั่งในร่างกายนั้นอันตรายใช่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจไตนะแล้วคุณชุติมาไตปกติดีดื่มน้ำได้
1: ไม่มีปัญหา
0: ใช่ครับอีกคำถามนึงขอเสริมที่ถามผมบ่อยมากเลยคือหนูกินยาเบาหวานจะส่งผลต่อไตไหมเนา
1: ะ
0: เหมือนกันเลยถ้าเกิดปล่อยให้น้ำตาลคุมไม่ดีนะไตวายแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณหมอคิดมาแล้วว่ากินยาเบาหวานเนี่ยมันต้องส่งผลในตัวร่างกายมันกินนะครับส่วนใหญ่ยาเบาหวานไม่ได้ส่งผลอะไรต่อไตครับ
1: คือคุ้มกว่าที่จะไม่กิน
0: ครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณขวัญใจนะคะบอกว่าเส้นเลือดขอดแล้วก็เป็นถุงน้ำที่เข่าด้านหลังด้วยรักษายังไงได้บ้างคะเอาเส้นเลือดขอดก่อน
5: คือเรื่องเส้นเลือดขอดอะค่ะคือส่วนมากเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราแบบยืนเยอะเดินเยอะใช่ไหมคะแล้วเราทำให้ไปเลือดดำเนี่ยมันก็จะไปกองที่ขานะคะก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดขอดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงการแบบเดินเยอะหรือว่าการยืนเยอะก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องทำบ้างเราก็อาจจะสามารถใช้เป็นถุงน่องที่ลักษณะใช่ค่ะจะแบบกดเส้นเลือดขอด
2: สำหรับเส้นเลือดขอดโดยเฉพาะ
5: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขาวิจัยมาแล้วว่าถุงน่องเนี้ยมันจะสามารถใส่แล้วทำให้ภาวะของเส้นเลือดขอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราลดการยืนนานอย่างเงี้ยค่ะลงเนี่ยก็สามารถหายได้เองนะคะแล้วก็เวลานอนก็อาจจะแบบยกขาสูงช่วยนิดหน่อยก็ได้
2: ค่ะทีนี้ถุงน้ำที่เข่าด้านหลังเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการมีตอบเรื่องถุงน้ำที่เข่าไปเหมือนกันเนาะอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันอาจจะหายเองได
0: ้
2: หรือจริงๆแล้วถ้าจะต้องไปพบแพทย์ด้านนี้จริงๆต้องไปหมออะไรคะ
0: คุณหมอกระดูก
2: กระดูกและ
0: คอกระดูกใช่ครับ
2: คุณหมอก็จะมีวิธีการแหละว่าจะทำอย่างไร
0: ครับจริงๆอาจจะไม่มีอะไรทำให้หายไปส่วนใหญ่ถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนไม่ติดเชื้ออะไรจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรอาจจะหายไปเองได้เหมือนกัน
2: ครับไปที่คำถามนะคะบางอื่นคำถามนี้เกี่ยวกับอาจารย์ปีแอร์พอดีถามเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องรอคำตอบไปอีกนานนะคะ บอกว่าเรียนถามนะคะความเข้าใจที่เพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมีคนรู้จักหลายคนบอกว่าฮอร์โมนไทรอยสามารถกินเพื่อช่วยในการเผาผลาญให้ลดน้ำหนักได้จริงไหมคะมีอันตรายไหม
0: ครับ
2: มีไปซื้อทานกันเองด้วย
1: เออทำไมคนเราถึงอยากผอมได้ขนาดนั้น
0: ตอบคำถามแรกคือจริง
2: จริงทำให้ผอม
0: การกินไทรอยด์ทำให้มันเผาผลาญแล้วมันก็ผอมลงได
1: ้หมายถึงว่าเมตาบอลิซึมเยอะ
0: มันเยอะขึ้นแต่คำถามที่2คืออันตรายไหมอันตรายมากๆมันคืออันตรายมากๆพูดอย่างนี้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยครับร่างกายมันพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปกติการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เกินเนี่ยมันก็ส่งผลในแง่ของเผาผลาญเยอะขึ้นจริงน้ำหนักลดลงจริงแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้เผาผลาญแค่ไขมัน มันไปกระตุ้นการทำงานเผาผลาญทั่วร่างกายที่เรากังวลมากที่สุดคือโรคหัวใจเหมือนเรากำลังเอาเครียดหัวใจเราให้วิ่งตลอดเวลา
1: ซุปเปอร์คาร์
0: ใช่ตลอดเวลา
1: เร่งตลอดเวลา
0: ซึ่งถ้าเกิดมันเต้นอย่างนั้นตลอดเวลาเต้นแบบปกติเราเต้นประมาณสัก 70-80 ครั้งต่อนาทีคนที่เป็นไทรอยด์กินเข้าไปมันจะเต้นแบบมากกว่า100-110นานๆเข้าหัวใจวายที่เรากลัวเลยนะครับ2ตับอักเสบได้เนาะตับวายได้3กระดูกพรุนมันไป

0: กระตุ้นให้กระดูกมันแบบกินกินกันตัวเองเนาะกระดูกพุนอยู่ดีเดินเดินอยู่กระดูกหักขึ้นมาเนาะไม่คุ้มกันเพราะนั้นถ้าเคยถามว่ามันทำให้น้ำหนักลดจริงครับแต่มันอันตรายมากๆเลยไม่แนะนำ
1: ไม่ควรนำมาใช้
0: ใช่ครับยาลดความอ้วนสมัยก่อนเลยผมว่าณตอนนี้ก็อาจจะยังมีขายอยู่เขาก็จะผสมพวกไทรอยด์เข้าไปมันกินเข้าไปให้น้ำหนักลดเลยแต่หูเหมือนวิ่งตลอดเวลาใจสั่น
1: คือมันจะไปเอฟเฟกต์กับอวัยวะอื่น
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันตรายคุณผู้ชมถ้าอยากน้ำหนักลดจำกัดอาหารและออกกำลัง
2: ดีกว่า
0: แล้วก็ปรึกษาคุณหมอครับ
1: ชัวร์ที่สุดอันนี้คือถาวรนะคะก็คือยั่งยืนกว่าแล้วสุขภาพก็แข็งแรง
0: ครับเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยอาจต้องเข้ามาคุยกับคุณหมอเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีศาสตร์การลดน้ำหนักใหม่ที่แบบเราเริ่มมีไอเดียใหม่ว่าจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเอ้ยมันเป็นเกี่ยวกับสารในร่างกายนะใช่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ครับอิ่มช้ากว่าคนทั่วไปกินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอิ่มซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทุกคนเคยแบบว่า
2: ไม่อิ่มสักที
0: กินอิ่มบางทีกินอิ่มแล้วอ่ะแต่ยังอยากกินต่ออะไรเงี้ยเนาะมันมีฮอร์โมนครับซึ่งแน่นอนอย่างที่คุณดาวบอกการอดอาหารงดอาหารว่าจะเป็นกิน IF ลดแคลอรี่บางคนจะกินแล้วก็ว่าไปเนาะก็ช่วยนะครับออกกำลังกายช่วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดทำแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอเพราะเราก็มียาช่วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักในคนที่มีปัญหาจริง
1: ๆต้องหาสาเหตุที่แท้จริ งแล้วยาที่ภายใต้การควบคุมคุณหมอคือปลอดภัย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ไปซื้อยาชุดลดความอ้วนทานเองเพราะ
2: อันตรายมาก
1: บ่อยมากแล้วอันตรายจริงๆ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเอกชัยนะคะคุณเอกชัยอ๋อมีอันนี้คือคุณสุนทร
1: คุณเอกชัยก่อนเลยก็ได
2: ้คุณเอกชัยนะคะบอกว่าเป็นเพศชายอายุ25หนัก71สูง177ปัจจุบันรักษาโรคซึมเศร้ามา4ปีได้รับยานะคะมีเซอร์ทาราย
0: ครับผม
2: 50มิลลิกรัมวันละ2เม็ดนะคะเวลาฟาซีนนะคะ75มิลลิกรัมวันละ2เม็ดและ DZP 2มิลลิกรัมนะคะครึ่งเม็ดมาสังเกตว่ามีอาการร้อนที่แผ่นหลังและหนังศีรษะอัตราชีพจรประมาณ95อาการนี้เกี่ยวข้องกับยาที่ได้รับมาหรือเปล่านะคะหรือมีปัญหาในเรื่องไทรอยด์ไหมครับ
0: ผมไม่คุ้นนะว่ายากลุ่มนี้ทำให้มีอาการร้อนแสบที่แผ่นหลังไม่คุ้นเลยครับ
2: ยาตัวนี้โดยเฉพาะยาตัวนี้ค่ะอาจารย์ปีแอร์
0: เซอร์ทาเรียนเบลาเฟกซีนครับผม
3: คือยาที่คนไข้บอกค่ะส่วนมากก็คือผลข้างเคียงก็คือจะเป็นพวกแบบง่วงนอน
1: ง่วงซึม
3: ง่วงซึมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแสดงน่าจะเป็นเรื่องของง่วง
2: มากกว่าคือให้พักผ่อนใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้แบบไม่ได้มีผลกับเรื่องหมองไวท์เท่าไหร่หรือว่าแบบอาการใจสั่นหรืออะไรเงี้ยเท่าไหร่นะว่าน่าจะอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นนะคะ
0: ครับแล้วก็ตัวไทรอยนี่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลย
2: ไม่เหมือนเลย
0: ใช่ครับอาการแสบๆร้อนที่หลังไม่ใช่อาการที่เราเจอบ่อยๆในไทรอยครับ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เอฟเฟกต์จากยา
0: ไม่คิดว่าใช่นะแต่ผมว่าคือพวกเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยากลุ่มนี้แบบเป็นหลักอะไรเงี้ยครับอาจจะปรึกษาคุณหมอที่จ่ายยาซึมเศร้าน่าจะดีที่สุดใช่ครับ
1: คุณสุนทรถึงคิวของคุณสุนทรแล้วนะคะคุณสุนทรส่งข้อมูลมาถามนะคะอายุ65ปีน้ำหนัก80ส่วนสูง175ซมค่ะคุณสุนทรให้ข้อมูลบอกไม่แพ้ยาอะไร ขออภัยค่ะเวลาหมอนัดตรวจเลือดสมมุติคุณหมอนัดวันที่30อาจารย์แต่ไปเลทหน่อยไปวันที่3เลทประมาณ3วันได้ไหมเวลาเจาะเลือดสามารถกินอาหารไปก่อนได้หรือไม่คำถามที่2นะคะและคำถามที่3คือเภสัชกรเนี่ยให้กินยากาบาแพนตินให้ทานตอนปวดแต่เวลาผมไม่ปวดเนี่ยก็กินเพราะมันทำให้นอนหลับง่ายวงเล็บว่ากินทุกวันเลยแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมสามารถทานทุกวันได้หรือไม่คำถามแรกก่อนอาจารย์ไปตรวจเลือด
2: เ
1: ลทไปประมาณ3วัน 3-4 วัน
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไร
2: กินอาหารก่อนได้ไหมก่อนตรวจเลือด
0: อันนี้ต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรครับโดยส่วนใหญ่ถ้าตรวจค่าน้ำตาลตรวจไขมันเราก็อยากให้อดน้ำอาหารเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแบบเม็ดเลือดทั่วไปตรวจไทรอยด์อะไรเงี้ยครับก็ไม่จำเป็นเพราะอาจต้องถามคุณหมอว่าตรวจอะไรต้องอดน้ำอาหารหรือเปล่าครับส่วนเรื่องกาบาเพนตินต้องย้อนกลับไปว่ากาบาเพนตินเนี่ยกินเพราะอะไรเนาะจริงๆถ้าเกิดว่ามีโรคปลายประสาทอักเสบที่ปวดประสาทเนี่ยจริงๆกินคุมอาการต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้เนา
2: ะ
0: แต่ผลข้างเคียงของกาบาเพนตินคือมันรักษาปลายประสาทอักเสบปวดจากปลายประสาทก็จริงแต่มันทำให้ง่วงนอนมันเป็นผลของมันนะเนาะต้องระวังครับว่าถ้ากินกาบาเพนตินบวกกับยาแก้แพ้บวกกับยานอนหลับอันนี้จะเยอะไปหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันกดหมดเลยทำให้ง่วงนอนหมดเลยนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหายแล้วไอ้ตัวปวดหายแล้วเนี่ย จะหยุดถ้าคุณหมอสั่งให้กินแค่แบบเป็นวันๆอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องกินทุกวันแล้วก็ใช้ปรับวิธีการนอนเอาดีกว่าเพราะการกินยาสามอย่างรวมกันผมไม่แนะนำดีกว่าเพราะมันกดประสาททั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันไม่ใช่ผลโดยตรงของยาด้วยแต่ใช้ผลข้างเคียงในการทำให้หลับซึ่งจริงๆมันไม่ตรงจ
0: ุ
1: ดเท่าไหร่นะคะก็ตอบคำถามวันนี้ประมาณนี้ยังมีคำถามตกค้างอยู่อีกเยอะพอสมควรที่พี่ปุ๊กเดี๋ยวเก็บไว้ทีมงานเราจะเก็บเอาไว้ทุกวัน
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัดด้วยนะคะขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ17 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากดีวาเดวาและใบตองโคเซตค่ะหมดเวลาของรัดคิวหมอแล้วเรา4 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำตอบคล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย้
1: โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮะของขวัญของใครล่ะครับแม่
2: ของขวัญให้พ่อเขานะจ๊ะวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: กึ๋ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: นั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้ แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะและทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: มากันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนคุณพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อย

0: ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากหน้าพิมพ์ได้เลยค่ะ
1: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
0: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกุ๊กว่าแม่น่าจะชอบของ
2: ถูกเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
3: อ๋อเออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพิ่งจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
1: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
2: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
0: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
1: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วละจ้า
1: แม่จ๋า
2: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งGood night นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โหนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊ปได้ก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆนะจ๊ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะ

0: เอ๊ะบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
1: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
0: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
2: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
1: ฮ่าใช่หรอครับอันนี้เลยล่ะครับ
2: ถ้างั้นกึกว่าตังค์คุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
0: เอ๊ะทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
2: 3,500 ค่ะ
0: ฮะ 3,500 โอ้โหทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
2: ก็มันอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
0: โอ้แก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ๊ะ
1: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถไม่นะ
0: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
1: คุณยายอะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช้กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับ
0: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
2: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะ
1: เหลืองเหลืองกับขอบตานี่แหละครับ
2: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นขาวแฉกแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงเลือกได้เพียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็ตัดลงไปตัดแค่นี้ก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
1: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
2: ที่จะทำแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเริ่มใส่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบรอกโคลีต้มแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
1: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: แค่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
3: ของใหม่พิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะ
2: เจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบตเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซนแล้วเนี่ยโอ้ยจ๊ะพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
4: เออไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาร้านไหนก็ได้บอกมันเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอลายนี้ลายนี้เออแล้วก็ลายนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ลาย20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้ด้วยนะคะ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะเอ้ยอยู่ไม่ได้

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่เอ๊ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่กับม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: อ๋อร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: อ๋อร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: เอ๊ะนี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะนั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์เอ๊ะชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: เย้พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เย้เย้เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วย นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้ย
1: งงงงงงงงเขาพอดเขาบอกว่าเขาอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: โอ้ยร้องเกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
6: ลูกนี้จ้า
7: ไม่เอาไม่เอาลูกทุ่ง
6: ลูกทุ่ง
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: งงงงงงงงงงงงงงงง ข้าพ่อเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
8: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมัน
8: ฟัง
0: เล
8: ยหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
8: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
8: แหมพร้อมเรียนกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะ
9: ใช่ครับคุณครู
8: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
8: จ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
8: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
8: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโ
0: อ้ยเย
10: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเลย
8: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
8: โอ้ย
10: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
8: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
10: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง

0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
2: น่านอนสินะ
4: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
1: นี่ค่ะครู
4: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
0: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
4: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
1: ความสามัคคี
4: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
1: ความเสียสละ
4: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
1: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
4: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
2: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
4: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
2: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
0: เย้
4: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่เคยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีใด

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้

0: งทาง
1: รสชาติดีงมเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ฉันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณแม่กลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันๆมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
4: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
5: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
4: ค่ะ
6: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
8: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
4: งูงี
6: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
9: เย้ยไปแล้ว
4: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
9: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
4: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
9: โอ้โห
7: น่ารักจังเลย
9: น่ารัก
4: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
6: แก้มป๋องตา
9: สวยด้วยอ่ะ
7: โอ้ยตัวอ้วนเชียว
4: ใช่
9: พุงป๋องไปเลย
6: พุงมันใหญ่มากเลย
9: น่าว่าย
4: เยอะไปไหม
6: ฮ
4: ั
6: ทชิวฮัทชิว
9: ชิว
7: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้ลอยอยู่เต็มไปหมดเลย
6: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัว

0: ปเปิลก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกันของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะจริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
1: เย
2: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
3: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
0: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
2: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
4: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
5: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
4: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
5: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
5: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
0: ครับคุณป้าทุเรียน
6: เร็วจัง
0: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะคะ
7: ลูกชายของแม่นะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
0: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
7: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
8: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
9: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
3: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
2: ่ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
9: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนนี้พวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
3: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
0: เฮ้ยแล้วก็พ่อหายไปไหนแล้ววะ
3: โหไปไหนเนี่ย
10: พ่อพ่อพ่ออยู่ไหน
11: พ่อพ่อ
9: พ่อลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
8: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
9: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
3: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
2: โถข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
7: เด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
10: ใ
2: ช่ทำแบบนี้ได้ไงนะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
3: ใช่ใช่
2: เป็นห่วง
0: เขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนตั้ง 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
2: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกัน

0: ลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกแล้วนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
1: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของแบน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
0: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงแล้วนี่ต่างหากเลยจ๊ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
2: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะคะ
0: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
3: ได้ครับ
4: 1 2 3
5: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

างที่มีแต่ความสนุกแล้วยังมีสาระเหมาะกับครอบครัวในยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์

0: ในยุคนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับในโลกไซเบอร์นะครับเพื่อเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับเหมาะมากกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆในยุคดิจิตอลไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกนะครับเป็นหนูน้อยน้องๆ1คนแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะฮะอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราให้ได้เพื่อสะสมเหรียญนะครับให้มากที่สุดถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับซึ่งจะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคครับ
1: wow.
0: เอาล่ะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคู่หูไซเบอร์ของเราน่ารักทั้ง2ทีมเลยนะครับไปพบกับคู่หูแรกเลยนะครับคู่หูไซเบอร์มาในทีมสเกลเวนเจอร์แม่สาและน้องสเกล
2: สวัสดีค่ะ
0: ทางช้าๆไอ้ที่นี่น่ารักดีนะครับพี่ไอ้ตรงนี้เอาออกชอบเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะสเกลเวนเจอร์รักเธอที่สุด
0: ทีนี้นะสเกลเวนเจอร์เชิญเข้าที่เลยนะครับและไปพบทีมที่2น่ารักไม่แพ้กันนะครับทีมดราก้อนบอทคุณพ่อบอยและน้องเดชครับ
4: ครับโอ้โ
5: หสวัสดีครับ
0: ครับ
5: เราไม่ใช่คนดี
6: แต่หน้าตาดีที่สุด
1: ว้า
0: น่ารักมากๆครับเชิญเข้าที่นะครับและนี่คือ2ทีมนะครับทีม Scale Venture แล้วก็ Dragon Board นะครับถามคุณแม่หน่อยคุณแม่สาครับน้อง Scale เป็นยังไงเลี้ยงยากไหมฮะ
7: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค
0: ่ะไม่ยาก
7: ค
0: ่
7: ะ
0: แล้วน้อง Scale เลี้ยงคุณแม่ยากไหมครับไม่รู้ไม่ได้เคยเลี้ยงคุณแม
6: ่ไม่ได้เคยเลี้ยง
0: คุณแม่เลี้ยงเรา
7: ครับ
0: ดื้อมั้ยลูกดื้อมั้ย
6: ไม่ดื้อครับ
0: แล้วคุณแม่สาทำกิจกรรมอะไรร่วมกับน้องสเกลบ้างครับ
7: ก็มีไปเที่ยวไปอะไรบ้างค่ะแบบ
0: ครับ
7: แล้วมีเล่นเกมกับเขาที่แบบกับแม่ลูกเนี่ยค่ะ
0: เหรอเล่นเกมอะไรอ่ะน้องสเกลเล่นกับแม่เล่นเกมอะไรครับ
6: เล่นเกม
0: ชื่อว่า
6: ชื่อว่า
0: เอาละครับมีเวลานะครับ
6: จ
0: ะ
6: ถูกไปแล้วครับ and bit
0: อะไรนะ
6: Big and Big
0: Big and Big นะสนุกไหมคุณแม่เคยเล่นกับน้องแล้วน้องก็เล่นแบบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้มีไหม
7: มีค่ะ
0: แล้วมีวิธียังไง
7: ก็ต้องไม้แข็งค่ะ
0: มาแข็ง
7: ไม้แข็งค
0: ่
7: ะ
0: ไม้แข็ง
7: ใช้ไม้แข็งเลยค่ะ
0: ตีเลยเหรอ
7: ไม่ค่ะต้องดุค
0: ่
7: ะ
0: อ๋อต้องดุนิดนึงแล้วดุอย่างนี้แล้วเขากลัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะใช้วิธีนั้น
7: ถ้าติดพันมากๆก็ต้องเสียงดังก่อนค่ะแล้วก็แบบ
0: ดังประมาณไหนสมมติอ่ะผมเป็นน้องสเกลแม่ครับ
7: สเกลหยุดได้แล้วลูก
0: โอ้โหนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลย
7: ก็ยังนะคะต้องมีครั้งที่3ค่ะ
0: อ
7: ่
0: ะครั้งเอาไปครั้งที่3อ่ะน้องสเกลแม
7: ่สเกลหยุดหรือยัง
0: ดีผมว่าไม่ใช่แค่น้องสเกลกลัวละคุณพ่อน่าจะกลัวด้วยนะครับคุณแม่ดุไหมลูกน้องสเกล
6: ด
0: ู
6: คร
0: ับ เราเคยแบบกลัวแบบกลัวมากไหมกลัวไหม
6: กลัว
7: ระดับไหนล
0: ู
7: ก
0: ก็กลัวระดับไหนหนึ่งสองหรือสามลูก
6: บางวันก็หนึ่งบางวันก็สาม
0: อารมณ์แปรปรวนนะลูกเนาะไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันนะครับเล่นเกมผ่านสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับ
7: ค่ะ
0: มาถึงทีมนี้นะฮะดราก้อนบอทนะฮะคุณพ่อบอยน้องเดชผมชอบทุกอย่างยกเว้นหูกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ครอบครัวเหรอคุณพ
5: ่อใช่ๆครับจะได้มาแบบเหมือนคู่แฝดคู่แฝด
0: อ๋อคู่แฝดเอ้ยแต่หน้าเหมือนกันนะไว้ทรงคุณพ่อด้วยมั้ยเดี๋ยวตั้งแบบคุณพ่อมั้ยน้องเดชเอามั้ย
6: ก็ได้ครับ
0: ก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปตัดเลยนะลูกค่ะแล้วคุณพ่อบอยฮะน้องเดชเป็นไงฮะ
5: ก็ซนครับเป็นธรรมดาของเด็กวัยนี้ฮะ
0: เด็กผู้ชาย
5: ใช่แต่ชอบให้ลูกซนเพราะว่าเขาชอบถามนี่อะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะ
0: เด็กน้องเด็กครับ
6: ครับ
0: คุณพ่อดุไหมฮะ
6: ไม่คร
0: ับอุ๊ยนี่แสดงว่านี่เมื่อกี้มี3ข้อเลยนะเมื่อกี้ก็3ข้อเลยนะเราเคยโดนคุณพ่อดุไหม
6: บางครั้งครับ
0: บางครั้งเหรอฮะส่วนใหญ่คุณพ่อบอยกับน้องเด็กนี่ได้ทำ

0: สวนดอกไม้แสดงว่ามีดอกไม้เยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะ
0: เยอะมีดอกอะไรบ้างล่ะเออในสวนนี้มีดอกอะไรบ้าง
1: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบ
2: ดอกพุทธรักษาครับ
0: ดอกพุทธรักษามีไหมมีแล้วข้างๆนี้ล่ะครับนี่พี่เซฟเห็นตรงนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้แต่เป็นอะไรเนี่ย
1: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆเหรอครับก้อนเมฆจะช่วยอะไรสวนดอกไม้บ้าง
1: ฝนตกแล้วก็มันจะขึ้นมาค่ะต้นไม้ก็จะโตค่ะ
0: โอ้โหคิดได้เก่งมากๆเลยครับอ้าวขอบคุณมากครับน้องข้าวหอมคนที่4นะครับขอเชิญน้องพันธ์มาเลยรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
3: สวนสัตว์แสนสนุกค่ะ
0: สวนสัตว์แสนสนุกสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนสัตว์คราวนี้มาสวนสัตว์แล้วไหนครับไหนตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนชี้ให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างลูก
3: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟ
3: มีนกกระจอกเทศค่ะมีฟลามิงโก้ค่ะ
0: มีฟลามิงโก้
3: ม
0: ี
3: ม้าลายค่ะ
0: มีม้าลาย
3: มีฮิปโปค่ะ
0: มีฮิปโปด้วย
3: ม
0: ีเป็ดด้วยเด็กๆไปที่สวนสัตว์อาจจะมองภาพสัตว์เนี่ยเป็นด้านข้างแต่สิ่งที่น้องวาดมาเป็นเหมือนกับมองลงมาจากด้านบนแบ่งเป็นกรงต่างๆจินตนาการสูงมากเลยน้องพันธ์ปรบมือให้หน่อยคนสุดท้ายครับน้องต้นน้ำนะครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
4: คนกำลังขับรถไปทำงานครับ
0: คนกำลังขับรถไปทำงานรูปนี้เป็นรถอะไรอะครับ
4: รถยนต์ครับ
0: มีกี่ล้อเนี่ย
4: มี3ล้อ
0: มี3ล้อถ้าดูอย่างนี้แล้วจะรู้ไหมนะว่าคนเนี้ยเขาไปทำงานอะไร
4: ทำงานซ่อมทีวี
0: ทำงานอะไรนะครับ
4: ซ่อมทีวีครับ
0: ซ่อมทีวีเหรอครับแล้วถ้าเราไม่มีรถสมมติว่าวันนี้รถเสียรถคันนี้เสียไปทำงานไม่ได้ละไปไงดีอะ
5: รถเมย์ครับ
0: ไปไงดีอะ
5: รถเมย์ครับ
0: ไปรถแท็กซี่จากเส้นที่เหมือนกันแต่น้องต้นน้ำจินตนาการเป็นรถได้ด้วยนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ปกครองว่าเด็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้เส้นไปโดยอิสระเนี่ยนะครับเขาจะใช้ความคิดของเขาต่อเติมอย่างมีจินตนาการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจินตนาการเนี่ยไหลขอบเขตนะครับไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่ในรายการอนุบาลชาติสมัย

0: กระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้ๆๆพวกเราทำได้
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่2กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมา

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วพร้าวเหี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: นี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: ดีดีดีดี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะบริเวณภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู
1: ่
0: ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถให้แล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ตแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ทานนี่แหละ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งหลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนขอพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศ

0: จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ความเป็นไทยว่าว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทิมลมดื่ม

0: นมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน

ล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ch นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆ ง่ายมากๆเลยค่ะ
ันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะยังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้ว

เอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้ฮิโร่ก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบวกนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบวกของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยในพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะนี่ที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองมาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยที่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องครั้งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1ซม

วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแดนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกลน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเชียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเอาเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะแต่พี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกัน

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยววินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
3: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

คำจำกัดความของวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นกูรูด้านวัสดุเพราะวิศวกรวัสดุเนี่ยจะเหมือนเป็นไอน์สไตน์ไซโคปีเดียของวัสดุทั่วโลกเลยเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าวัสดุในโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สามารถจะให้คำแนะนำแก่วิศวกรสาขาอื่นๆได้เช่นกันครับ

0: ุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆกันอย่างมากมายและนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุต่างๆและนำมาออกแบบเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุให้ได้คุณสมบัติใหม่ที่ต้องการและผู้ที่ทำหน้าที่มาจัดการกับวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นก็คือวิศวกรวัสดุ
1: สวัสดีครับชื่อสรชัยพิทักษ์กรราชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนแล้วก็ยังเป็นวิศวกรวัสดุด้วยครับวิศวกรวัสดุนะครับหรือ Materials Engineer ก็เป็นวิศวกรที่มุ่งศึกษาเรื่องของโครงสร้างสมบัติของวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็สมรรถนะของวัสดุวิศวกรวัสดุนะครับก็ทำงานในรูปแบบไหนบ้างหลายๆงานเนี่ยก็จะทำในส่วนของวิจัยและพัฒนาคิดค้นแล้วก็วิจัยวัสดุใหม่ๆขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดมาตรฐานหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถจะนำไปต่อยอดใช้กับวิศวกรสาขาอื่นได้เช่นกันครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีความสำคัญนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานความรู้ของวิศวกรสาขาอื่นๆวิศวกรวัสดุเนี่ยก็จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆวัสดุใหม่ๆให้กับสังคมหรือกับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากวิศวกรวัสดุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของวิศวกรวัสดุเนี่ยถือว่าสำคัญมากทีเดียวครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับวิศวกรวัสดุเนี่ยเป็นเหมือน

เป็นไซโคปีเดียก็คือเป็นกูรูด้านวัสดุนะครับเสน่ห์อีกอย่างนึงเนี่ยวิศวกรวัสดุต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับและทำให้เราคิดต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้

ตอนเด็กๆความฝันเหรอครับทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปครับก็คือเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นสจ๊วตอะไรประมาณนี้ครับแรงบันดาลใจที่เป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจตอนที่เรียนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนั่นแหละครับเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุมากขึ้นเรียนวิชาต่างๆมากขึ้นเนี่ยหรือได้ไปมีประสบการณ์ทำแลบหรือว่าไปประชุมทางวิชาการเนี่ยเราก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องของราวของวัสดุมากขึ้นนะครับมันก็เกิดก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในแง่ของว่าถ้าเราเป็นวิศวกรวัสดุเราจะได้สร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปถ้าเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นวิศวกรวัสดุประวัติการศึกษาก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ศึกษาต่อปริญญาโทนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับคณะบริหารธุรกิจครับหลังเรียนจบก็มาเริ่มทำงานที่นี่เลยนะครับบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI นะครับพอเข้ามาที่ทำงานที่ SSI นะครับผมก็ทำงานเป็นตำแหน่งวิศวกรโลหะการและวัสดุและบริการทางเทคนิคซึ่งหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานะครับก็คือเป็น R&D Engineer ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาการมากขึ้นนะครับครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดนะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือความต้องการใหม่ๆให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุนะครับก็ถือว่าทั้ง3ตำแหน่งนะครับก็ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุอย่างเต็มที่ครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็ในแง่ของผลงานวิชาการนะครับก็มีตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทนะครับ SSI เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยประมาณ5ผลิตภัณฑ์ในรอบ3ปีที่ผ่านมาผลงาน5ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะมี3ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการพัฒนาเหล็กเกรดความแข็งแรงสูงใช้สำหรับงานรถยนต์แล้วก็งานก่อสร้างส่วนอีก1ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นเกรดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปถังแก๊สนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยก็คือเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนะครับผ่านกระบวนการพิเศษนำไปใช้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหรือว่าอาคารโกดังสินค้าหรือว่าโรงงานผลิตนะครับเราเรียกว่า SSI R&D นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดครับ

แนวคิดในการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับจริงๆแล้ววิศวกรวัสดุเนี่ยเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นวิศวกรวัสดุเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคิดค้นสิ่งใหม่ๆคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่เปิดโลกทัศน์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีผลงานหรือว่าวัสดุใหม่ๆออกมาให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานส่วนแนวคิดในการทำงานผมเนี่ยก็โฟกัสหรือมีสมาธิหรือว่าคอนเซนเทรตกับงานที่เราทำนะครับพร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับงานนะครับผลงานที่เราทำเนี่ยมันถึงจะออกมาดีคำคมที่ใช้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตมากเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะงั้นงานที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราควรจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะตามมาเองในแง่ของความสำเร็จของงานแล้วก็ผลงานที่เป็นที่ยอมรับครับ

0: สำหรับเงินเดือนของวิศวกรวัสดุที่จบออกมาจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆจนมีประสบการณ์ทำงาน5ปีขึ้นไปถ้าทำงานในสายอุตสาหกรรมจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทส่วนวิศวกรวัสดุที่ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็จะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทขึ้นไป
1: ตอนการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับก็จะยกตัวอย่างงานที่ทำปัจจุบันนะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวมความคิดหรือว่าเรียกว่า brainstorm ก็คือเราจะคิดค้นไอเดียใหม่ๆติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นวัสดุใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรวบรวมหลายๆฝ่ายหลายๆคนเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็หารือเพื่อจะเก็ตไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียจากการเบรนสตอร์มแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของ feasibility หรือความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่2ส่วนหลักก็คือเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่า product ใหม่ที่เราคิดออกมาเนี่ยเราจะผลิตมันยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วเราต้องปรับปรุงคุณสมบัติหรือว่ากระบวนการผลิตยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคผู้ใช้งานหลังจากนั้นพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาจากไอเดียของเรานะครับผ่านกระบวนการคิดค้นแล้วก็ประเมินศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดลองนำไปใช้งานกับผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งทางลูกค้าหรือผู้บริโภคผู้ใช้งานเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ใช้ดีหรือไม่ดีต้องปรับปรุงในด้านไหนบ้างซึ่งพอเรามาปรับปรุงส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติของวัสดุแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดก็จะระดมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมขายหรือทีมการตลาดเข้ามาเพื่อให้เขาตั้งโจทย์ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยังไงซึ่งก็จะได้ข้อมูลจากวิศวกรวัสดุก็คือทีมของผมเนี่ยไปใช้เป็นข้อมูลในการโปรโมทขั้นตอนที่ยากที่สุดถ้าจะให้บอกก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือ brainstorm เพราะว่าเหมือนกับเป็นการคิดใหม่ทำใหม่เป็นการเอาความคิดที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเอามาจับมันให้มันตกตะกอนเป็นความคิดให้ได้เพราะฉะนั้นการจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากถึงยากที่สุดเลยนะครับซึ่งในแง่ของการรับมือเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราก็ต้องมองว่า100ความคิดหรือ200ความคิดเนี่ยออกมาเป็นความคิดที่ดีๆ1ความคิดเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว

การเป็นวิศวกรวัสดุที่ดีนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่ๆเราคิดค้นวัสดุใหม่ๆเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเปิดโลกทัศน์ก็คือเปิดรับความรู้ต่างๆเข้ามานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมีไอเดียที่จะคิดสิ่งใหม่ๆได้เลยการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต้องตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าให้กับผู้ใช้งานครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราบาลานซ์นะครับระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เรามีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตนะครับอายุเป็นอุปสรรคไหมหรอครับจริงๆแล้วไม่เป็นเลยครับก็คือยิ่งอายุเยอะเนี่ยประสบการณ์เราก็จะยิ่งเยอะนะครับฉะนั้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเมกะเทรนด์

0: ดีค่ะดิฉันนางสาววรรณภานาคูงค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทั้งหมด9ภาควิชา11สาขาค่ะสาขาที่1นะคะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์สาขาที่2สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาที่3สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่4สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาที่5สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สาขาที่6สาขาวิศวกรรมวัสดุสาขาที่7สาขาการจัดการและโลจิสติกสาขาที่8สาขาเทคโนโลยีอาหารสาขาที่9สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาที่10สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและสาขาที่11สาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะสำหรับวิศวกรรมวัสดุตรงนี้ที่เราเรียนก็คือจะเกี่ยวกับคุณสมบัติวิธีการผลิตสร้างวัสดุสิ่งใหม่ๆก็คือวิศวกรรมวัสดุจะแตกต่างจากวิศวกรรมทั่วไปก็คือเราต้องคิดค้นวัสดุใหม่ด้วยเพื่อที่ให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อเปรมครับเปรมชายฉาชลีครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับสาขาวิศวกรรมวัสดุครับชั้นปีที่3ฮะสําหรับผมคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุนี้เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขาใหม่ครับแล้วก็สามารถคลุกคลีกับศิลปะและกันเป็นการบูรณาการได้ครับเรียนจบแล้วอยากเป็นวิศวกรรมศาสตร์ครับที่ใช้มากกว่าแค่ทฤษฎีและวิชาการนะครับอยากใช้บูรณาการทางศิลปะทั้งด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการที่เราจะใช้วิชาการทำแต่ละอย่างครับศิลปะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดฉะนั้นเราควรใช้ศิลปะในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างครับสำหรับสาขาวิศวกรรมวัสดุนะครับจะเรียนทั้งหมด4ปีครับผมสำหรับปีแรกนะครับผมจะเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ครับผมปีที่2นะครับเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุครับผมปีที่3ครับเป็นการประยุกต์ใช้ของวัสดุต่างๆเช่นคุณสมบัติหรือโครงสร้างครับผมปีที่4นะครับผมจะเป็นการประยุกต์ใช้รวมแล้วครับระหว่างการที่เรียนมาทั้งหมด3ปีไปเพื่อประกอบอาชีพครับผม
2: ผมอาจารย์นิติยงวณิชนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีวัสดุก็ไม่มีวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนเนี่ยจะต้องเรียนวิศวกรรมวัสดุทุกสาขานะครับตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพตัวของสาขาอื่นเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัสดุเข้ามาหมดเช่นวิศวะไฟฟ้าก็ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามานั่นก็คือเป็นวัสดุทางไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลก็จำเป็นต้องใช้ด้านเครื่องมือวัดหรือว่าจะเป็นทางด้านเคมีนะครับก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นวัสดุทั้งหมดครับตัวของสายที่จบวิศวกรรมวัสดุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2แนวทางจากที่นี้นะครับ1ก็คือเรียนต่อ2ก็คือไปจบเป็นทำงานเป็นช่างก็คือวิศวกรนะครับตัวของตำแหน่งงานเองเนี่ยจะมีความแตกต่างจากวิศวกรรมพื้นฐานดั้งเดิมก็เช่นเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆตรงที่ส่วนเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งที่ระบุเป็นวิศวกรวัสดุโดยตรงเนื่องมาจากว่าแต่ละสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมเนี่ยจะแบ่งแยกไปเช่นอุตสาหกรรมเหล็กหรือโลหะอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ยางอุตสาหกรรมเซรามิกก็จะระบุว่าเป็นตำแหน่งวิศวกรเซรามิกวิศวกรโลหะการวิศวกรพลาสติกพอลิเมอร์ตรงนี้ซึ่งในสาขาเนี่ยในเมื่อเราเรียนวัสดุทั้งหมดเราจึงสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งพวกนี้ก็คือได้ตามคุณสมบัติที่เขาระบุนะครับรวมถึงจะมีสายงานด้านอื่นเช่นวิศวกรรมควบคุมคุณภาพ quality control หรือว่าจะเป็นวิศวกรในสายการผลิตเลย production line ก็คือเวลาเช่นผลิตเป็นสมมติว่าผลิตขวดแก้วออกมาตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับเราไม่ได้ไป operate หรือว่าไปควบคุมสายการผลิตแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ออกมาว่าถ้ามันมีตำหนิออกมาแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องการสาขาไหนเป็นไม่ได้นอกจากวัสดุโดยตรงเลยนะครับในปีนี้เป็นปีแรกที่มีระบบ TCAS เข้ามาแต่ว่าตัวของคณะเองและมหาวิทยาลัยพยายามที่จะปรับตัวนะครับใน TCAS จะมี5รอบแต่ว่าตัวของสาขาวิชาเนี่ยที่ผ่านมานะครับจะมีช่องแรกก็คือ TCAS 1ที่ใช้พอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอที่ว่าเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือพอร์ตทั่วไปเช่นตัวนักเรียนเองไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือทำกิจกรรมกับพอร์ตที่เป็นค่ายอัจฉริยภาพนะครับค่ายวิศวะศิลปากรที่จัดโดยวิศวะเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องทางซึ่งตัวเด็กเองยังไม่ค่อยรับรู้มากนักว่าถ้ามาเข้าค่ายซึ่งจัดโดยสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเองเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วก็โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะครับตรงนั้นส่วนTCASรอบ2จะเป็นโควต้าพิเศษ28จังหวัดรอบๆจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนรอบ3รอบ4เนี่ยก็จะเป็นแอดมิชชั่นที่ใช้คะแนนแกตแพทเข้ามาแต่ละสาขาเองก็จะกำหนดสัดส่วนคะแนนของตัวเองนะครับจะมีความถนัดทางวิศวกรรมเข้ามาด้วยนะครับส่วนรอบ5ในอิสระเลยของมหาวิทยาลัยครับ
0: สำหรับการเดินทางมาที่มศิลปากรนะคะก็คือมศิลปากรจะตั้งอยู่อำเภอเมืองค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมีรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสค่ะก็คือจะผ่านหน้ามอเราส่วนใหญ่แล้วก็สามารถไปถึงแบบว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็คือมีรถขึ้นจากตรงนี้ได้เลย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรวัสดุสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับรุ่นน้องที่จะเข้ามาต่อไปนะครับผมก็อย่างแรกที่ต้องมีนะครับคุณสมบัติก็คือทัศนคติที่ดีต่อศิลปะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของเกรดครับเกรดควรมีคุณสมบัติมากกว่า 2.5 นะครับผมของรายวิชาวิทย์คณิตครับผม
0: ก็คือก่อนอื่นเลยก็คืออยากให้น้องเตรียมตัวในการเรื่องหาข้อมูลกับสาขาที่น้องๆ ต้องการจะเรียนแล้วก็วิชาหลักๆที่เราจะเรียนก็จะมีวิชาฟิสิกส์เคมีแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะและที่สำคัญตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คืออยากให้น้องๆค้นหาข้อมูลแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆค่ะ

ความภาคภูมิใจแล้วก็คุณมีความสุขในการทำงานเป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจในแง่ของว่าวิศวกรวัสดุเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับคิดค้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งแรกๆที่คิดขึ้นมาของคนในโลกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดเราเกิดความภูมิใจว่าเราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขให้กับการทำงานของเราจริงๆแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทำงานกับผู้คนที่หลากหลายนะครับเพราะว่าวิศวกรวัสดุต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกรสาขาอื่นๆแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆด้วยนะครับก็จะทำให้

0: โน
1: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได้ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแซ่บหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแซ่บหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้เพย์ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ
1: ่
4: ะป้าโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้ณัฐการประสบสายพรกุลค่ะกลับมาพบกับรายการที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงผู้ปกครองในการที่จะไปทำความเข้าใจแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆค่ะรวมถึงทำความรู้จักกับการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กนะคะผ่านการเล่นผ่านกระบวนการต่างๆที่เด็กๆจะมีความสุขสนุกไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเจาะลึกโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบปีแรกค่ะสำหรับช่วงวัยนี้นะคะทั้งการเล่นแล้วก็ของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าจะเล่นอย่างไรเลือกของเล่นยังไงให้เหมาะสมกับวัยของลูกแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับเด็กๆได้วันนี้เราจะมารับฟังคำแนะนำจากวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยรวมถึงคุณแม่ที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองจากทางบ้านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ในรายการสมองดีสร้างได้กันด้วยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณหมอค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงคุณแม่ดวงพรปกรณ์พานิชหรือว่าแม่อุ๋ยนั่นเองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะจริงๆแล้วอย่างทางคุณแม่อุ๋ยเองตอนนี้มีน้องอายุเท่าไหร่แล้วก็เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะ
2: เป็นน้องอายุ7ขวบค่ะ
0: ค่ะ
2: น้องผู้ชายค่ะ
0: อ๋อเด็กผู้ชายแล้วก็7ขวบแล้วด้วยเขาชอบของเล่นอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
2: เขาชอบเล่นดินน้ำมันค่ะปั้นดินน้ำมันใช่ค่ะ
0: ก็แล้วมีการเล่นอะไรอีกที่เหมือนชอบเล่นเป็นประจำ
2: เล่นเป็นประจำทุกวันนี้กลับจากโรงเรียนจะต้องใส่โรลเลอร์เบดวิ่งไปทั่วค่ะให้คุณปู่เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็จะเกาะท้ายไปวิ่งทั่วซอยเลยค่ะทุกคนก็จะชอบเด็กอ้วนๆคนนี้เล่นโรลเลอร์เบดเก่ง
0: ก็มีทั้งดินน้ำมันแล้วก็โรลเลอร์เบดเล่นกันได้กับทั้งครอบครัวกันด้วยอย่างคุณแม่เองเล่นอะไรกับน้องที่ดูเขาเพลิดเพลินแล้วก็สนุกด้วยกัน
2: ก็เขาเล่นอะไรเราก็จะพยายามเข้าไปเล่นกับเขาโดยเฉพาะพวกเลโก้ค่ะจะชอบซื้อให้ลูกเล่น
0: ตัวต่อต่างๆบล็อกต่างๆ
2: ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เนี่ยเจอที่ไหนก็คือมีขายเราก็จะซื้อให้ลูกเล่น
0: ค่ะ
2: เป็นการพัฒนาสมองเด็ก
0: ค่ะแหมก็เรียกได้ว่าเล่นหลายอย่างรอบด้านเลยนะคะคุณหมอโดยเฉพาะของเล่นอย่างตัวต่ออะไรต่างๆก็ช่วย
1: น่าสนใจ
0: เรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยจริงๆแล้วของเล่นกับเด็กถือว่าเป็นของที่คู่กันเลยนะคะแล้วการเลือกของเล่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงช่วงปฐมวัยลูกของคุณแม่อุ๋ยนี่ก็เพิ่งเลยปฐมวัยมานิดเดียวคือ7ขวบถ้าถามว่าสำคัญยังไงเราเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะคะว่าของเล่นหรือการเล่นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่5รองจากอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคอะไรที่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นะคะของเด็กเนี่ยของเล่นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าชีวิตของเด็กสำหรับเขาเนี่ยเริ่มต้นก็คืออยู่กับกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัวสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันเป็นการส่งเสริมพร้อมไปกับการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ที่อยู่นอกกรอบนอกระบบทำให้พัฒนาการของเด็กซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วตามพัฒนาการของสมองของเขาได้มีโอกาสต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางความสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบนี้ก็เท่ากับทำให้สมองเขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
0: ค่ะก็ถือว่าจริงๆสำหรับวัยที่มากกว่านี้อาจจะต้องเป็นการเรียนในห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้แต่ถ้าสำหรับเด็กเล็กๆแล้วโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย6ขวบปีแรกการเล่นกับของเล่นนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากแล้วก็จะต่อยอดความคิดแล้วก็รวมถึงพัฒนาการต่างๆรอบด้านจากสิ่งนี้รวมถึงการเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าในช่วงนี้เรามีตัว VTR นะคะซึ่งเป็นการเล่นระหว่างคุณแม่กับน้องคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัย1ขวบ9เดือนค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็คุณแม่และน้องเนี่ยเลือกของเล่นชิ้นไหนรวมถึงวิธีการเล่นนั้นเป็นยังไงกันด้วยค่ะ
3: ของเล่นเป็นอีกมือในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดีของเด็กๆแต่ปัจจุบันของเล่นก็มีอยู่มากมายล้นตลาดแล้วของเล่นแบบไหนกันที่เหมาะกับลูกทีมงานได้เตรียมของเล่นไว้3อย่างมาทดสอบลองมาดูกันสิคะว่าของเล่นแบบไหนที่จะถูกใจน้องนามิขดลวดมหาสนุก

0: สนุกสนุกจังไง
1: ฉลามสีเหลืองอันนี้ฉลามสีแดง
2: ฉลามสีแดง
3: ฉลามสีแดงไหว้มาหาสีเหลืองหน่อยไหว้มาหาสีเหลืองหน่อย
1: อุ้ย
3: อ
1: ุ้ย
3: สีเหลืองไหว้หนีแล้วไหว้หนี
1: เอาส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: องไ
0: ว้ตามนี้นะคะถ้าเกิดพอเราปล่อยให้เด็กเล่นอยู่คนเดียวเขาก็คงพอเล่นได้แต่ว่าความสนใจจะสร้างแป๊บเดียวแป๊บๆเลยพอมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยชี้ชวนชวนเล่นความสนใจก็อยู่นานขึ้น
4: เล่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วยรวมถึงก็กระตุ้นพัฒนาการบอกคำศัพท์หรือสีหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: ลองไปฝั่งนู้นนี่
5: อ้าวเริ่มเบื่อซะแล้วหรอคะน้องนามิ
4: โอ้โหแป๊บเดียวก็เบื่อเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยนี้ไหมคะช่วงใกล้ๆ2ขวบ
0: พอดีมีเด็กวิ่งผ่าน
4: ค่ะ
1: เราไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาเอาใหม่
5: เอาล่ะเลขกลของนาต้าได้ผลทำให้น้องนามิเริ่มกลับมาสนใจอีกครั้งเป็ดพลาสติกทุกบ้านต้องมีของเล่นชิ้นนี้และแน่นอนว่าต้องอยู่ในอ่างเวลาที่ลูกๆอาบน้ำแต่ภารกิจของเราวันนี้คงไม่ได้ให้น้องนามิเล่นน้ำกลางทีเคปาร์คแน่ๆเพราะเราจะให้นาต้าและนาไอซ์เอาลูกเป็ดพลาสติกไปซ่อนและบีบให้มีเสียงจากนั้นมาดูกันสิคะว่าน้องนามิจะตามหาเจ้าลูกเป็ดเจอหรือเปล่า
6: เดี๋ยวมาหาไก่กันนะ
0: เทคนิคนะคะว่าเราจะดึงความสนใจเขาได้ยังไง
4: เพราะวันนี้ถ้าให้เล่นอยู่กับที่นี่ลำบากมากได้แป๊บเดียว
0: เล่นเหมือนซ่อนแอร์
1: ต
0: ั
1: วน
0: ึ
1: งค่ะอีกตัวนึงค่ะ
4: หาที่มาของเสียงแบบนี้นะคะ
0: ใช่
1: อยู่ไหนนะ
6: เจอยัง
1: เฮ้ยอยู่นี่
0: เจอแล้ว
4: หาเป็ดค่ะ
1: มากเลยยังนอนไหนอยู่นี่
5: สนุกสนานกับการหาลูกเป็ดไปแล้วคราวนี้เรามาลองนับลูกเป็ดกัน
0: เป็ดตัวเดียวก็กลายเป็นเป็ดหลายตัว
4: ค่ะนะคะก็สอนเรื่องจำนวนลำดับต่างๆได้ด้วยนะคะ
1: อันนี้เป็นบ้านเป็ดนะอันนี้เป็นบ้านไก่เก็บ
0: เล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยน่ารักมาก
4: การสอนเรื่องการเก็บของเล่นหรือวินัยต่างๆตั้งแต่วัยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะคะคุณหมอ
0: แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยยกได
5: ้บทบาทสมมุติ
6: ถามเลยนะเจอพี่หมาต้องทำไงหอมได้ด้วยเหรอไหนขอพี่หมีหอม
1: พี่หมีน่ารักไหม
5: เรามาเพิ่มจินตนาการของเด็กๆด้วยการแสดงบทบาทสมมุติกันบ้างนะคะ
7: รู้ไหมว่าสัตว์แต่ละตัวเราเจอต้องทำยังไงบ้างนะตัวแรกก็คือพี่กระต่ายนี่พี่กระต่ายชอบกระโดดอยู่ในป่า

0: ของเล่นทุกชิ้นล้วนส่งเสริมพัฒนาการและต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กๆได้อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะนำมาปรับใช้และสนุกไปพร้อมๆกับลูกๆหรือเปล่าอย่าลืมนะคะการเลือกของเล่นให้เหมาะกับช่วงวัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเช่นกัน
1: ไม่งั้นพี่ชลามาแล้วพี่ชลามา
2: เก่งจังเลย
1: ป้าชลามไม่มาแล้วเย
3: ่โอ้โหก็เล่นหลากหลายแล้วก็ดูเหมือนว่านามิก็จะเพลิดเพลินไปกับของเล่นทุกชิ้นมีบ้างที่ว่าบางทีอาจจะวอกแวกไปเล่นสิ่งอื่นไม่ได้สนใจบ้างแต่ก็กลับมาได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าของเล่นทุกชิ้นที่เราได้เห็นใน VTR เนี่ยทุกชิ้นล้วนแล้วแต่มีผู้ใหญ่เล่นอยู่ด้วยตลอดเลยไม่มีอันไหนที่เด็กเล่นคนเดียวเลยแล้วก็ดูว่าจะสนุกร่วมกันด้วยเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนะคะคุณหมอ
4: ค่ะ
3: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมได้ชม VTR กันแล้วนะคะช่วงหน้าสมองดีสร้างได้จะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องของของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยกันอย่างละเอียดเลยค่ะรวมถึงเลือกยังไงนะคะสำหรับของเล่นที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกฉลาดได้ด้วยค่ะสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชม VTR เรื่องของเล่นกันไปแล้วซึ่งเป็นของเล่นของน้องนามิในช่วงวัยขวบ9เดือนนะคะหลากหลายชิ้นด้วยกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงคุณหมอก็ได้บอกแล้วว่าของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จำเป็นด้วยในการที่เด็กๆจะได้เพลิดเพลินเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็กระตุ้นการพัฒนาการรวมถึงศักยภาพของสมองด้วยนะคะจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วของเล่นที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรขอเริ่มจากตัวอย่างที่เราได้ชมในวิทยาช่วงที่แล้วนะคะน้องนามิเนี่ย อันแรกเลยก็เล่นเป็นตัวที่เล่นกับคุณน้าค่ะขดลวดมหาสนุกนะคะอันนั้นจริงๆแล้วเหมาะสมกับวัยหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าแล้วการเล่นสำหรับของเล่นแบบนี้ในช่วงวัยแบบนี้เนี่ยควรเล่นยังไงคะ
1: ได้ค่ะก็ขดลวดที่เห็นเนี่ยนะคะก็จริงๆถ้าถามเวลาผู้ใหญ่มองเห็นเราก็จะนึกทันทีเลยว่ามันต้องฝึกกล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะเพราะมันมีห่วงสีต่างๆ
0: เอามือจับเล่นไป
1: แล้วก็ลอดไป
0: ตามลวดนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับในวัย1ปี9เดือนก็ต้องถือว่าเหมาะสมนะคะเนื่องจากว่ามือเขาเนี่ยค่ะสมัยลูกคุณแม่ยังเล็กได้คงจำได้นะคะขวบกว่าๆเนี่ยมือเขาจะเริ่มหยิบจับถนัดขึ้นของชิ้นเล็กๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคว้าทั้งชิ้นอันนี้ทำมาได้แน่นอนอยู่แล้วแต่เด็กบางคนเนี่ยน้อยคนนะคะเหมือนนามิเนี่ยเขาอาจจะจับแต่ว่าเขายังลากตามไปไม่ค่อยถนัดนักเขาก็ลากแล้วเขาก็ไหนหลังนะคะคือสนุกของเขาแบบนั้น
0: ลงโคจรไปเลย
1: ใช่ใช่แต่ว่ามือเขาอาจจะยังควบคุมการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของมันไม่ค่อยได้ดีทีนี้พอมีคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆชวนกันเล่นทำให้ดูเป็นแบบอย่างการเรียนรู้อันนี้ก็ต่อยอดนะคะจากที่จับไม่ถนัดแล้วมันก็มีหลากหลายรูปทรงซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสังเกตนะคะไอ้ตรงที่เป็นรูปที่ให้จับเนี่ยห่วงต่างๆเนี่ยขนาดใหญ่นิดนึงแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกัน
0: หลายทรงหลายสีด้วยนะคะ
1: บางอันกลมบางอันดูเหมือนเป็นดาว
0: ลวดแต่ละเส้นก็ขดแตกต่างกันไปด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่เป็นแบบแผนที่แตกต่างกันคือการเล่นเนี่ยมันเป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ซ้ำๆนิดนึงแต่ว่าในขณะที่วงลวดมันไม่เหมือนกันมันก็เกิดความหลากหลายในแบบแผนที่ซ้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ท้าทายสำหรับเด็กนะคะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมตามวัย
0: ค่ะมาถึงของเล่นชิ้นที่2ของน้องนามินะคะที่เล่นกันลูกเป็ดเต็มไปหมดเลยมีลูกไก่ด้วยก็มาเล่นกันหลากหลายด้วยเหมือนกันกับคุณน้าชิ้นนี้เป็นยังไงคะสำหรับวัยขวบ9เดือนแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องถือว่าถ้านับอายุนะคะจริงๆลูกเป็ดหรือลูกไก่ที่เรามักจะเอามาลอยน้ำเล่นในอ่างอาบน้ำกันนะคะจริงๆเล่นได้ก่อน1ขวบพ่อแม่คุณพ่อแม่จำนวนเยอะก็เด็กขวบ2ขวบไอ้เดือน2เดือนเวลาอาบน้ำก็พาไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นเพื่อนอาบน้ำก่อนช่วงแรกทำให้เกิดความคุ้นเคยแต่ยังไม่ได้เป็นของเล่นจริงจังมันก็ค่อยๆพัฒนามาทีนี้พอเข้าขวบ9เดือนถามว่าการรับรู้หรือการเรียนรู้ของเด็กตรงนี้เนี่ยเหมาะสมตามวัยไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กของเล่นที่เป็นตัวแทนสัตว์นะคะสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยเหมาะสมในช่วงปฐมวัยเสมอเพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอหรือจะชักชวนเขาเล่นยังไงหรือเด็กเองเนี่ยมีศักยภาพความคิดความสามารถอย่างไรจะเห็นแรกๆนะคะสังเกตได้เลยว่าตอนเรานำเสนอครั้งแรกเนี่ยนามิจะดูสนใจไม่มาก
0: ยังไม่มีเสียงออกมาจากตัวเป็ดนะคะ
1: ใช่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะนามิเคยเห็นมานานแล้วบ่อยแล้วเล่นบีบๆเนี่ยนะคะแล้วไอ้เป็ดตัวเนี้ยแรก

0: เธอก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่วิธีนำเสนอของผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
1: เห็นด้วยเลยค่ะ
0: รู้จักคิดว่าเราควรจะเล่นยังไงให้มันน่าสนใจเอาไปแอบเล่นซ่อนแอบเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณปลายปีขวบแรกไล่ๆขึ้นมาเด็กๆก็จะรู้หลักการแล้วว่าของที่หายไปมันไม่ได้หายไปสิ้นเชิงน
1: ะ
0: มันยังอยู่นี่แหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ไปแอบข้างหลังคุณแม่บ้างแอบข้างหลังคุณนาบ้าง
2: ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดผู้ใหญ่เองก็สามารถสร้างวิธีการเล่นที่หลากหลายคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบเล่นให้กับเด็กๆได้สนุกได้ถึงแม้จะเป็นของเล่นชิ้นเดิมที่ลูกเบื่อแล้วแต่ก็ยังเล่นกันได้อีกนะคะถ้าอย่างคุณแม่เองที่บ้านแม่อุ๋ยเล่นอะไรกับน้องๆอย่างนี้บ้างคะที่ลูกติดใจชอบมากนะคะ
1: แปลงร่างค่ะแปลงร่างเขาจะช่วงวัยนี้ค่ะเขาจะอยากเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์
2: เ
1: พราะว่าพอดีว่าเปิดหนังให้เขาดูแล้วเขาก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนเลยประมาณนั้นก็ไปสรรหาซื้อชุดซื้อหน้ากากซื้อกระป๋องที่ปล่อยใยให้ลูกเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์และที่บ้านนะคะก็จะเป็นช่องระหว่างทางเดินไปห้องครัวห้องทานข้าวเขาก็จะเอาขาแยกกระโดดขึ้นไป
2: ปล่อยใย
1: ใช่แล้วเขาบอกแม่อุ๋ยครับเรียกน้องไอว่าปักเกอร์นะปักเกอร
2: ์ค่ะ
1: อันนี้คือตอนนี้กำลังฮิตมากเขาเป็นปีเตอร์ปักเกอร
2: ์ค่ะก็เป็นการเล่นที่เหมือนอยู่ในจินตนาการของเด็กๆมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยนะคะ
1: ใช่ค
2: ่ะโอ้โหอย่างนี้คุณหมอคะฟังดูแล้วของเล่นเยอะไปหมดเลยตามท้องตลาดในทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเลือกยังไงให้กระตุ้นเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของสมองให้กับลูกได้ดีที่สุดตามช่วงวัยของลูกล่ะคะ
0: ได้ค่ะก็ถ้าเราเน้นช่วงเด็กปฐมวัยนะคะเด็กเอาเป็นว่า 5-6 ปีแรกอย่างแรกเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อของเล่นก็มักจะเลือกซื้อชนิดที่มันดูน่าสนใจเด็กน่าจะชอบนะคะ
2: เลือกแบบที่ผู้ใหญ่ชอบ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้ามองในมุมถ้ามองในแง่ของพัฒนาการแล้วก็ในช่วงเด็กเล็กๆเนี่ยเราอยากให้เน้นความปลอดภัยก่อนเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องการเล่นที่ค่อนข้างเป็นอิสระหมายถึงว่าไม่ได้มีกติกามากดังนั้นที่ปลอดภัยมันจะทำให้เด็กเล่นได้หลากหลายเราไม่ต้องมานั่งคอยห่วงอันนี้อย่าเล่นลูกตรงนี้อย่าจับนะต้องเล่นแบบนี้นะอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ความปลอดภัยต้องมาก่อนเวลาเลือกของเล่นให้เด็กนะคะชิ้นส่วนไหนที่มันจะหลุดง่ายเด็กถ้า 2-3 ปีแรกนี่ก็ยังขวบ2ขวบแรกบางคนยังชอบอมยังชอบกัด
2: ก็เลือกแบบที่ปลอดภัยจริงๆเหมาะสมกับวัยเราจะได้ไม่ต้องไปคอยแบบห้ามอย่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็จะขัดใจลูกแล้วก็จริงๆเด็กๆขัดใจก็มีลิมิตเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าขัดใจถึงระดับนึงก็จะกลายเป็นแบบต่อต้านดื้อไปเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดด้วยการเลือกของเล่นที่ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะดูตามที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือของเล่นน่าสนใจนะคะเป็นสิ่งเราที่ทำให้เด็กคิดว่าน่าจะชอบมีสีสันหรือมีเสียงอาจจะไม่ต้องครบทุกอย่างแต่ว่าดูแล้วเป็นของเล่นที่น่าจะชอบบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เด็กจะชอบเนี่ยนอกจากในมุมของผู้ใหญ่อยากให้มองในมุมที่ว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆสิ่งที่เขาคุ้นเคยอะค่
2: ะ
0: อย่างเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างๆที่เด็กคุ้นเคยเห็นบ่อยๆสมองของคนเราเนี่ยนะคะมันจะเริ่มทำงานได้ง่ายถ้ามันผ่อนคลายนี่เวลาผ่อนคลายก็คือเราคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยจากของใช้ใกล้ตัวของในบ้านที่เขาจำลองนะคะ
2: แต่ของที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัวได้ไหมคะคุณ
0: ได้เลยค่ะของที่ยิ่งมาจากธรรมชาติยิ่งดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการขั้นตอนกระบวนการหรืออาจจะหาซื้อยากนิดนึงในช่วงปัจจุบันแต่ถ้าหมายถึงว่าเป็นของที่มีอยู่ไม่ต้องหาซื
2: ้
0: อนะคะมันก็มีสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว2 อย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติจากธรรมชาติจริงๆบ้านที่มีที่ดินนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือของที่อยู่ในบ้านเราเป็นของใช้สังเกตนะคะเวลาเราหาซื้อของเล่นเนี่ยลงทุนมากมายเลือกหาคัดสรรอย่างดีปลอดภัยและมีคุณภาพแต่เด็กจะเล่นแป๊บเดียว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันดูน่าสนใจสำหรับพ่อแม่แต่ไม่ได้สนใจสำหรับหนูแล้วหนูเล่นแป๊บเดียวมันก็หมดวิธีการเล่นแล้วเขาจะชอบของที่ผู้ใหญ่หรือพี่ๆอะค่ะไปทำหรือไปเล่นไปจับพ่อแม่จะบอกว่าลูกสนลูกดื้อแต่จริงๆแล้วอันนี้คือการเล่นของในมุมของเด็กทำไมผู้ใหญ่ทำได้แล้วมันเป็นของใกล้ตัวเขาอยากรู้อ่
2: ะ
0: เขาอยากทำได้บ้างเขาไม่ได้มองว่าอันนี้คือทำงานอย่างที่คุณแม่ไปเปิดลิ้นชักนะคะเอาถุงเท้ามาให้หนูใส่เนี่ยอันนี้คือทำงานของคุณแม่แต่ว่าสำหรับเด็กมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำหนูอยากทำด้วยมันดูน่าสนุก
2: แบบนี้ท้าทายความสามารถหนูเหลือเกิน
0: ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวหนูเห็นไหมคุณแม่ไปหยิบถุงเท้ามาแล้วก็ใส่เท้าให้หนูหนูส

0: ำหรับเด็กเขายังไม่รู้ข้อจำกัดนะคะแต่เขารู้เขาเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นของใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันถ้าสมมุติว่าดูว่ามันปลอดภัยเราก็อาจจะปล่อยให้ลูกเล่นได้บ้างดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้กับเด็กนะคะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นนี้และแม่อุ๋ยล่ะคะลูกที่บ้านเองชอบเล่นอะไรที่เป็นเหมือนการแสดงบทบาทสมมุติหรือว่าการช่วยเหลือคุณแม่เรียนแบบคุณแม่บ้างคะ
2: มีนะคะคือเวลาตอนเช้านะคะเขาจะรู้หน้าที่ว่าเขาต้องไปโรงเรียน
1: ค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะอาบน้ำก็คืออาบพร้อมกันแต่เวลาแต่งตัวเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าแม่อุ๋ยครับเดี๋ยวไอ้ทำเองไอ้แต่งตัวเสร็จอ้าวลืมรูดซิปหรือลูกอ่ะแม่รูดให้คือขาดตกบกพร่องเราก็ให้เขาทำแต่เขาก็บอกว่าช่วยเหลือแล้วพอลงข้างล่างเขาก็จะสะพายกระเป๋าเตรียมพร้อมสะพายกระเป๋าลงไปก่อนแล้วไปรอค่ะอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เขาเหมือนกับว่าช่วยเหลือคุณแม
1: ่ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆแม่จะทำแบบนี้พอโตขึ้นพอมีเขาเรียกว่าอะไรคะกล้ามเนื้อแข็งแรงพออย่างเงี้ยนะคะอ
2: ยากทำอยากช่วย
1: ความสามารถมากเพียงพอก็จะทำเรียนแบบนี้คุณแม่ได้เคยทำมาตอนเด็กๆด้วย
2: เป็นทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะ
1: คะ
2: ก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยก็คือเขาก็จะสะพายกระเป๋าละแม่อุ๋ยครับมีอะไรให้ไอ้ถืออีกไหมเขาก็จะขึ้นแหละเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดจะเอาขึ้นเนี่ยหนูจะวางไว้ตรงบันได
0: เป็นเด็กน่ารักมาก
2: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะชอบทำหน้าแบบว่าวันนี้ดีไหมวันนี้ไอ้ทำตัวดีไหมบอกดีมากเลยลูก
0: คุณก็อย่างนี้อาจจะต้องขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านว่าจริงๆตอนช่วงเด็กเล็กกว่านั้นที่ยังทำได้ไม่คล่องถ้าเรามองว่าเป็นการเล่นนะคือของพวกนี้เขายังทำได้ไม่ค่อยดีแต่คุณพ่อแม่จะรู้สึกว่าลูกยังทำไม่ค่อยดีเป็นห่วงเดี๋ยวแม่ทำให้แต่พอเด็กอยากทำแล้วเขาพอทำได้เราให้เขาทำแรกๆดูเหมือนเป็นการเล่นสนุกสนุกแต่เราให้เขาทำประจำนะคะมีเทคนิคหลอกล่อในที่สุดมันกลายเป็นเมื่อถึงวันหนึ่งเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นความรับผิดชอบของเขาเองมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: แล้วถ้าเป็นตัวของเล่นชิ้นของเล่นเลยค่ะแม่อุ๋ยที่ลูกชอบเล่นเป็นพิเศษ
2: ค่ะ
1: มีชิ้นไหนบ้างคะแล้วเล่นมานานแค่ไหนแล้วคะ
2: เลโก้เนี่ยค่ะเล่นแล้วไม่ค่อยเบื่อเพราะว่าคุณแม่จะขยันซื
1: ้
2: อตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยจะขยันซื้อให้เขาเขาก็จะต่อเราเสร็จเขาก็จะบอกถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายวิดีโอให้หน่อยแล้วก็จะทำเสียงบุ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีจินตนาการใช่ค่ะบางทีเขาก็ทำเป็นคอนโดเป็นแบบฐานทัพอากาศอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสร้างเองหนูก็มีหน้าที่ถ่ายรูปแล้วเก็บไว
1: ้แล้วเขาก็จะฐานทัพอากาศ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะแล้วก็ใช่ค่ะอันนี้คือเขาชอบเล่นทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นอยู่พอเวลาไปเจอเลโก้ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะให้ซื้อแต่ซื้อเดี๋ยวนี้เล่นได้แป๊บเดียวค่
1: ะ
2: ใช่ค่ะเหมือนเขาเบื่อแล้ว
1: มากขึ้นเบื่อเร็วขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: อาจจะ
2: ม
1: ี
2: ป
1: ั
2: ญหาแล้วก็จะแบบทิ้งๆกว้างๆแต่คุณแม่เป็นคนเสียดายคุณแม่ก็จะเก็บคอยเก็บแล้วก็ไปซ่อนไม่ให้เล่นแหละเดี๋ยวเวลาจะเล่นเดี๋ยวเล่นด้วยกัน
1: จะได้ช่วยกันเก็บอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ฟังดูนี่น่าสนุกนะคะของเล่นเลโก้ที่เป็นของเล่นยอดนิยมทั่วโลกนะคะแล้วก็ต้องชมคุณแม่อุ๋ยนะคะที่คอยหัดขยันหาซื้อเลโก้มาให้ลูกนี้ของเล่นเลโก้มีคุณแม่อุ๋ยบอกว่ามีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ
1: ่
0: นะคะชิ้นใหญ่ก็เหมาะกับเด็กเล็กๆนะคะมันมีหลายไซส์ก็เด็กเล็กๆเราก็ซื้อชิ้นเล็กใหญ่ๆหน่อยเพื่อให้เขาหยิบจับถนัดนะคะถ้าถามว่าช่วงเล็กๆมากๆที่เขายังต่อไม่ค่อยคล่องเราก็ซื้อมาไม่กี่ชิ้นนะคะประหยัดเงินแล้วเราก็วางไว้ดูว่าเขาสนใจยังไงแค่ไหนเพราะความถนัดของลูกเราอาจจะยังประเมินไม่ค่อยถูกเราอาจจะทำให้ดูเป็นแบบอย่างน
2: ะคะ
0: ซึ่งคุณแม่อุ๋ยก็คงได้ทำมาแล้วน
2: ี่
0: พออายุมากขึ้นการต่อจากแบบแผนที่มันไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นใช่ไหมคะแรกๆเราก็มีหน้าที่นะคะชื่นชมอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนของจริง
1: ค
0: ุณพ่อแม่หลายบ้านอาจจะมันยังไม่เหมือน
1: ลูกแต่ยังไงก็ตามลูกวาดสวยแล้วก็ชมเต็มที่เลยลูกจะเรียกได้ว่ามีกำลังใจแล้วก็มีพลังที่จะต่อให้สวยงามต่อยอดจากนั้นไปอีกเยอะเลย
0: ใช่ค่ะและที่ฟังเมื่อกี้ที่ชื่นชมอีกอย่างก็คือเท่ากับลูกคุณอุ๋ยกับบ้านคุณอุ๋ยนี่อยู่ในยุคสมัยจริงๆนะคะ คือต่อเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จมีการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะ จะอัพโหลดอะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบ แต่ว่าเก็บไว้ก่อน ทีนี้ถ้าถามว่าจะต่อยอดหลังจากนี้พอลูกเริ่มเบื่อ อยากมีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ผลไหมเพราะไม่เคยได้ยินบ้านอื่นแต่ว่าพอได้ฟังตรงนี้แล้วคิดต่อเลยนะคะว่าพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: สมมติว่าครั้งนี้เขาต่อเป็นไอ้นี้ให้เขาคิดพล็อตเรื่องในใจอะค่
1: ะ
0: ว่าอยากให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วมีสัก 2-3 ฉากนะคะแล้วก็เริ่มสร้างเลโก้ขึ้นมาเป็นฉาก

0: ถ่ายเก็บไว้แล้วอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อภาพนิดนึงนะคะมันก็จะต่อเป็นเรื่อง
1: เหมือนเวลาที่เราเห็นภาพต่างๆในนิทานหนังสือภาพก็จะเป็นแต่ละหน้าแต่ละหน้าไปแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ละชิ้น
0: ค่ะอันนี้ก็น่าจะพอทำได้นะคะ
2: พอทำได้ค่
0: ะ
2: เขาจินตนาการเก่งเหมือนประมาณแบบว่าเขาคิดเองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเสาคู่ขึ้นมานะแล้วก็จะมียานจอดตรงนี้ได้มีไดโนเสาร์วางตรงนี้ได้แล้วก็จะเหมือนมีจรวดหรือเครื่องบินมาปล่อยระเบิดตายหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือการจินตนาการของเด็ก
1: ค่ะฟังดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วของเล่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เล่นแบบนี้เท่านั้นหรือว่าตามคำแนะนำที่เขาส่งมาให้นะคะจริงๆแล้วเล่นกันได้มากมายต่อยอดแล้วก็การเล่นเนี่ยดีซะอีกสำหรับเด็กๆในช่วงปฐมวัยนี้ดีมากกว่าการมาเปิดตำราอ่านทีละตัวหรือการฝึกเขียนฝึกอ่านช่วงนี้เป็นช่วงของการเล่นอย่างเต็มที
2: ่
1: เล่นอย่างแท้จริงแล้วก็จะช่วยกระตุ้นทางพัฒนาการของสมองศักยภาพสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้รอบด้านให้กับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์จากแม่รวมถึงคำแนะนำดีๆจากคุณหมอที่เราจะนำไปใช้เล่นกับลูกอย่างสร้างสรรค์ได้อีกด้วยแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับลูกๆของเราด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรือนดารากานนท์ท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่ดวงพรประกรณ์พาณิชย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้รับความรู้กันมากมายแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้นนท์และคุณหมอรวมถึงแม่อุ๋ยลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษาที่35พระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามในปี2542สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549จนเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์บริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาทรงเคราะห์ผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนโยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวจังหวัดสงขลาวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค1,000 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10 อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28 ตำบล140 หมู่บ้าน1976ครัวเรือน

ทั้งนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ 2B Number 1 และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงค์กิจกรรมการวุฒยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569ราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรี

ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตโฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทละออพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนทางอุดรธานี
วันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบาง

กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจมีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VR อีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยผ้ายิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Loveภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิติ
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมและการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ไม่กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังเกล็ดแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะทำไมเธอรู้เนี่ยแม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
1: เฮ้ยรถให้แล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละ

ด้วยความเป็นช่างภาพเราก็อยากสะท้อนมุมภาพที่คนอื่นยังไม่เห็นจุดประสงค์ของเราให้คือเขาได้รู้จักสัตว์ชนิดนั้นก่อนแค่ดูรูปสวยๆตอนที่เราเครียดมันก็ผ่อนคลายแล้วแล้วถ้าเกิดเราพาตัวเองเข้าไปในธรรมชาติมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดเราไปแล้วก็ไม่ไปรบกวนเจ้าของสถานที่ก็คือสัตว์นั้นๆมันก็จะเป็น

สมัยเรียนเนี่ยเราชอบถ่ายรูปแล้วเราก็ชอบเดินทางเข้าป่าจนวันนึงเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งชอบจังหวะที่เข้าไปคุยกับหนังสือเล่มนึงเนี่ยคุยเสร็จดูผงดูพอร์ตเสร็จเขาก็บอกถ้างั้นไปเลยคุยกันแบบวันนี้ปุ๊บอีก2วันผมไปอยู่อินทนนท์กับเขาละแล้วหลังจากนั้นผมก็อยู่กับ

ช้วิธีถ่ายภาพรับงานสมัยผมเรียนผมก็ถ่ายทุกอย่างเลยในสมัยนั้นคนถ่ายพวกนี้น้อยเพราะมันเป็นฟิล์มพอจบปุ๊บไอ้พอร์ตพวกนี้ที่เราเหมือนถ่ายเล่นเอาไปให้เขาดูแล้วมีงานธรรมชาติมันก็เลยทำให้เราได้งานครั้งแรกจนมาถ่ายภาพใต้น้ำแล้วก็มาเรียนรู้ว่าวิธีการที่จะถ่ายเขาถ่ายยังไงแล้วพอได้ลองปุ๊บเนี่ยสนุก

มาจากการที่เราดูสารคดีตอนเด็กๆดูเสร็จมันมีแบบบางซีนเป็นหมูป่าเดินเงี้ยแล้วก็ผ่านทานน้ำแข็งทานน้ำที่มันกลายเป็นน้ำแข็งนะแล้วหมูก็ลื่นล้มอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พากเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆซึ่งในชีวิตจริงเราไม่เห็นก็เลยอยากจะทำงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สะท้อนภาพของสัตว์ไทยออกมา

จริงๆแต่ละดีเทลของงานถ่ายภาพครับมันก็จะแตกต่างกันคืองานสัตว์ป่ามันใช้เวลามากโอกาสที่เราเข้าไปแล้วไม่ได้งานเนี่ยก็จะสูงกว่างานอื่นๆสมมติบอกว่าเราอยากจะทำเรื่องเสือโคร่งไทยเสือโคร่งอินโดจีนเนี่ยโอ้โห10ปีเนี่ยเคยเจอเสืออยู่2ครั้งครั้งแรกเห็นแค่หูหลังแล้วก็หางแล้วก็หายไปเลยอีกครั้งนึงก็ห่างกันมากกว่าจะเจอตัวเพราะฉะนั้นในสตอรี่เนี่ยมันคิดได้หมดเลยแต่ว่าพอเข้าไปในฟิลธรรมชาติโอกาสที่เราจะเจอหรือเปล่ามันอยู่ที่เราวางแผนได้ดีพอแล้วก็ต้องบวกกับดวงในตอนที่เราเข้าไปในพื้นที่ด้วยด้วยความเป็นช่างภาพเราก็อยากสะท้อนมุมภาพที่คนอื่นยังไม่เห็นตื่นตาตื่นใจหรือว่าสวยงามจุดประสงค์ของเราให้คือเขาได้รู้จักสัตว์ชนิดนั้นก่อนอย่างน้อยเขาอาจจะรู้จักเสือแต่เสือมีกี่สายพันธุ์ในบ้านเราคือสายพันธุ์อะไรความเป็นอยู่ของมันอยู่ยังไงมันกินอะไรอะไรแบบนี้พวกนี้มันจะเป็นความรู้ที่เขาสามารถรับรู้ได้เองโดยการเข้ามาดูรูปพอดูรูปเสร็จมันเป็นความชอบมันก็จะอ่านแล้วก็เขาจะจำไปเองมันจะไม่เหมือนการท่องจำอะไรเงี้ย

อย่างถ้าเกิดไปเป็นสารคดีท่องเที่ยวก็อาจจะไปสะท้อนของพื้นที่นั้นๆธรรมชาติและสัตว์ป่านั้นๆอันเนี้ยไปสักประมาณ5วันถึง7วันแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอีดิทรูปประมาณสัก10กว่าใบส่งให้แล้วก็คุยกับนักเขียนว่าจะมีดีเทลเรื่องราวอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบทำระยะเวลาสั้นแต่อีกพาร์ทนึงของการทำงานก็คืออย่างการทำงานกับธรรมชาติสัตว์ป่าจริงๆโอกาสสมมติว่าอย่างที่บอกว่าเราจะทำเรื่องเสือโคร่งมันยากมากที่เราจะได้ภาพเพราะฉะนั้นการทำงานลักษณะนี้มันจะเป็นการทำงานที่เรียกว่าสะสมคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้ภาพเมื่อไหร่เราอาจจะได้เสือปุ๊บแล้วอาจจะไม่เหมือนกับสคริปต์ที่เราเขียนมาเลยแต่ปรากฏว่าเราไปได้เสือตอนเดินข้ามลำธารข้ามห้วยซึ่งเป็นภาพเดียวในช่วง 2-3 ปีนั้นเราก็จะต้องหาเรื่องที่มันเหมาะกับภาพซึ่งเป็นพฤติกรรมของสัตว์ป่ามาเขียนเพื่อให้ภาพนั้นถูกเผยแพร่ออกไปแล้วถามว่าแล้วเรื่องเสือล่ะลืมไหมไม่ลืมแต่ว่ามันก็จะเป็นการสะสม10ปี7ปี5ปีอาจจะได้รูปมาสัก 10-20 ใบก็มาทำเป็นเรื่องนึงแต่รูปที่ได้มันก็ต้องสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ที่มันอยู่หรือว่าสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอ

เสียงมันเป็นยังไงกวางผาสามารถกระโจนไปในหน้าผาด้วยความรวดเร็ว100เมตรในแนวดิ่งประมาณ10วิคนไม่เข้าใจว่ามันเร็วยังไงท่ามันไปยังไงแต่พอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อมันทำอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้แต่ถามว่ายากไหมก็คูณเข้าไปอีกโอกาสที่เราจะต้องเจอตำแหน่งเหมาะสมแล้วเราจะถ่ายภาพได้มันก็ยากเป็นทวีคูณไปอีก

แต่ตอนนี้ผมก็ถ่ายจากภาพนิ่งเริ่มมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าอย่างสมมติเราบอกเขียนในหนังสือว่ากวางผาใช้วิธีเห่าเรียกฝูงหรือว่าเห่าประกาศอาณาเขตหรือเห่าเพื่อเตือนคนอ่านไม่รู้

ิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราชอบที่จะไปอยู่ในที่แบบนั้นเพราะว่าเรามีความหวังว่าเราจะได้ภาพบางอย่างที่เราคิดไว้ถ้าเราไปถ่ายกวางผาก็จะเป็นชุดชิลลี่สูทชุดที่เราเห็นแบบพวกในหนังสไนเปอร์ที่เป็นขนลุยๆแล้วเราก็ไปซุ่มอยู่ตรงที่ที่มันเป็นหน้าผาแต่ถ้าเกิดเป็นห้วยหักแข้งมันจะต้องมีบังไพก็คือเป็นเต็นท์กว้างแค่เมตรคูณเมตรสูงประมาณเมตร10เมตร20เล็กๆแล้วก็เป็นลายพรางจุดประสงค์หลักของการเข้าไปทำงานในนี้เพื่อที่1คือช่วยเก็บเสียงของชัตเตอร์มันจะกรองเสียงได้ในระดับนึง2ก็คือช่วยเก็บกลิ่นของตัวเองไว้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นตัวบอกสัตว์ว่าเราอยู่ตรงนั้นทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นเหม็นแบบไม่อาบน้ำเลยก็ไม่ได้อาบน้ำหอมไปมากก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมเปลี่ยนจากโลออนเป็นสารส้มอะไรเงี้ยการอยู่ในพื้นที่เมตรคูณเมตรทั้งวันเราจะทำยังไงเราทรมานตัวเองอยู่ในนั้นได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่เราได้เจอสัตว์มากเท่านั้นมันจะมีพฤติกรรมสัตว์ต่างๆเป็นตัวตั้งเช่นนกกกนกกกเป็นนกเงือกขนาดใหญ่แม่นกเงือกเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในโพรงกับลูกพอถึงเวลาที่ลูกโตได้ขนาดประมาณหนึ่งแล้วโพรงมันจะคับแคบแม่เขาจะเจาะปากโพรงออกมาเราก็อยากได้ภาพที่แม่เจาะปากโพรงแล้วตัวแม่เนี่ยค่อยๆแทรกออกมาจากโพรงเพื่อที่ออกมาสู่โลกภายนอกช่วงนั้นขนเขาจะกลับมาเต็มและบินได้เราก็ต้องไปตีโจทย์พฤติกรรมต่างๆแล้วก็แต่ถามว่ายากไหมยากมากแต่สิ่งที่ทำให้เราง่ายก็คือเราทำงานร่วมกับนักวิจัยนักวิจัยก็จะให้ข้อมูลให้เวลาบอกวันที่เลยว่าโอกาสที่จังหวะที่นกจะออกเมื่อไหร่แต่ขนาดว่าบอกแล้วคำนวณอย่างแน่วแน่แล้วธรรมชาติก็คือธรรมชาติเคยไปเฝ้าแบบเขาบอกจะออกวันนี้ปรากฏว่า10วันจากวันที่บอกว่าจะออกแต่มันก็จะบวกลบอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ไหมก็ได้แล้วก็ได้จังหวะที่ลูกนกเนี่ยบินกลางออกมาพุ่งหน้าตรง

มันใช้ทักษะคนละแบบอย่างในป่าเนี่ยมันก็มีดีเทลเข้าไปอีกถ้าเกิดเราจะถ่ายระดับเดียวกับยอดไม้มันก็มีทักษะของการปีนผาการใช้อุปกรณ์โรยตัวการพาตัวเองขึ้นไปอยู่บนที่สูง40เมตร30เมตรสิ่งที่ง่ายที่สุดในการถ่ายภาพเนี่ยคือการถ่ายภาพแต่สิ่งที่ยากก็คือจะทำยังไงให้เราไปตรงนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องรบกวนคนอื่นเยอะส่วนการถ่ายภาพใต้น้ำมันก็ดีเทลตั้งแต่เวลาเราลงไปดำน้ำเนี่ยข้อจำกัดก็คือถังอากาศถังหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของอากาศเป็นพิษจากไนโตรเจนมากไปก็จะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นลงไปไดฟ์แรกสมมติลงไป30เมตรมันอยู่ได้13นาที13นาทีเสร็จก็ต้องวางแผนในการถ่ายตรงนั้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาเราต้องมาพักน้ำก็คืออยู่บนอากาศปกติเนี่ยอยู่บนเรือประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะกลับลงไปใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันยากคนละแบบสิ่งที่เอาไปปรับใช้ได้กับทุกอย่างเลยก็คือผมมี3ข้อเองคือมีทักษะประสบการณ์แล้วก็จินตนาการทักษะไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจมันคุณจะทำได้ดีสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะก็คือการศึกษาว่ามันอยู่ตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่ยากกว่า

จริงๆเรื่องธรรมชาติมันยากทุกเรื่องแต่อย่างที่บอกว่าเราก้าวเท้าเข้าไปในธรรมชาติธรรมชาติจะเปิดโอกาสให้เราเองแล้วมีอยู่วันนึงผมตั้งใจจะไปถ่ายวัวแดงผมก็จะบือถ่ายที่โป่งแหล่งรวมแร่ธาตุที่สัตว์จะมากินสัตว์กินพืชมากินปุ๊บสัตว์ผู้ล่าก็จะตามมาล่าเราก็คาดหวังอยากจะได้ผู้ล่าไปเฝ้าอยู่ 4-5 วันไม่ได้เลยจนวันสุดท้ายกลับออกมาอีกประมาณ700เมตรจะถึงหน่วยเจอเสือโคร่งนอนอยู่ตัวนึงแล้วตอนแรกก็เห็นไกลๆมันหันหลังอยู่เป็นก้อนขึ้นมาถ้าเกิดคนเดินเพลินๆไม่สังเกตก็ไม่รู้เพราะว่ามันเล่นน้ำมันนอนอยู่ในทรายที่มีน้ำไหลอยู่จนระยะสุดท้ายที่เข้าไปประมาณสัก100เมตรมันมีลูกเดินลงมาตัวนึงแบบใจนี่วูบเลยอ่ะคือมันเป็นแม่ลูกอ่อนมันก็จะคิดง่ายๆปั่นจักรยานไปเจอหมาที่มันมีลูกลูกอ่อนบางทีแม่ก็มาไล่เหมือนกันทีนี้แบบฟุ้งเลยสมองเตลิดต้องทำยังไงลูกมันต้องไม่มีตัวเดียวก็จากภาพนิ่งก็เปลี่ยนเป็นถ่ายเป็นคลิปวิดีโอค่อยๆถ่ายแล้วก็พูดด้วยนะเป็นเสียงกระซิบแบบว่าเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าตัวนึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย

แล้วก็คิดตลอดว่าถ้ามันเห็นเรามันจะทำอะไรเราซึ่งมันชาร์จแน่นอนกระลอกเจ้ากรรมมา2ตัวไล่กันมาไล่กระโดดมาตามไม้มาอยู่บนหัวแล้วไม้ไผ่ที่มันแห้งอะร่วงมาเนี่ยผ่านหัวผมตกใส่ขาตั้งแบบดังมากแล้วผมมองทะลุไปเสือที่มันนอนอยู่อะตอนนั้นจาก100เมตรผมขยับเข้าไปสักน่าจะประมาณ60ประมาณ60เมตรละเสือเนี่ยลุกจากน้ำขึ้นมาแยกเขี้ยวแล้วมันขู่ทีหนึ่งดังฟู่ไม่ได้เหมือนในหนังสือเลยนะไม่ได้แบบโฮกไม่ได้คำรามเลยเสียงเหมือนแมวดังๆอ่ะฟู่แบบดังปุ๊บทุกอย่างเงียบหมดเลยผมก็ยกขาขึ้นเหมือนที่คิดไว้วิ่งสวนลงไปเลยมันวิ่งเข้ามาเสร็จผมยกปุ๊บวิ่งลงไปมันเบรกเหมือนคือเล่าตอนนี้มันสนุกเหมือนการ์ตูนวอลดิสนีย์อ่ะแบบเบรกปื๊ดยาวเป็นเมตรเลยใจนี่ตกไปตะตุ่มแล้วแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็กระโจนไปทางด้านซ้ายผมลูกไปทางด้านขวา4ตัวไปทางขวาหมดเลยแป๊บเดียวเองฟึ๊บทุกอย่างหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนมือสั่นอยู่เงี้ยมือสั่นอยู่หยิบมีดมาไม่ได้จะสู้นะหยิบมีดชักออกมาเคาะขาตั้งให้มันดังนึกถึงไอ้คำว่าใจดีสู้เสือผมก็ไปซ้ายเลยไปทางแม่มันเลยชิดซ้ายไปหาแม่มันแล้วก็เคาะเสียงให้ดังเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทางขวามันอาจจะนึกว่าเราจะไปจับลูกมันเพราะลูกมันจะหนีไม่ไกลคือถ้าเกิดเข้าไปตายแน่นอนก็คือชิดซ้ายเดินไปเนี่ยประมาณนับก้าวเดินไปสัก40กว่าก้าวผ่านไอ้รอยที่มันถลายเนี่ยพอเดินผ่านเสร็จปุ๊บขนลุกทั้งตัวเลยวื้บแล้วไม่มองเลยคือถ้าเกิดกระโจนมาไม่สนแล้วแบบก็เดินอย่างบางคนผมบอกว่าทำไมการใช้ชีวิตในป่าถึงสำคัญมากกว่าการถ่ายภาพถ่ายภาพใครก็ถ่ายเป็นสมมติเอาคนที่ถ่ายภาพเก่งมากเลยไป

ปุ๊บสมมุติไปเจอเสือเงี้ยเอาตั้งแต่เจอเลยนะผมว่าเขาไม่เห็นเพราะมันเป็น100เมตรแล้วมันนอนอยู่ไม่เห็นเราก็จะเดินเข้าไปและถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันมีลูกอาจจะตายตั้งแต่4โมงหรือว่าอย่างใต้น้ำประมาณสัก10ปีได้ก็มีโปรเจกต์ไปทำงานที่กองหินโลซินเป็นกองหินอยู่ไกลมากอยู่อ่าวไทยด้วยนะแต่ว่าน้ำใสเป็นอันดามันไป2วันดำน้ำ6ไดฟ์เจอฉัน6ไดฟ์เลยแล้วซีนฉลามวาฬที่ดีที่สุดของผมได้จากที่นี่ก็คือว่ามันเป็นภาพแบบมันจะมีปลาติดตามก็คือปลาช่อนทะเลโคเบียตัวใหญ่มันก็หากินร่วมกับฉลามวาฬก็คือตามมาเงี้ยฉลามวาฬก็ว่ายเข้ามาเสร็จปลาผ่านเสร็จปุ๊บมันได้มากกว่านั้นคือจังหวะปลามาบังหน้าแล้วพอปลาลงไปปุ๊บมันบลิงก์อ่ะฉลามวาฬกระพริบตาปึ้งเนี่ยเป็นซีนที่ดีสุดแล้วซีนนี้ก็ไปอยู่ในให้กรีนเอเชียไปใช้กรีนเอเชียก็นำฟุตเนี่ยไปรวมกับเรื่องของสารคดีใหญ่ไปขายให้ National Geographic ก็คือก็ไปฉายให้ในช่อง Nat Geo แล้วก็กลับมาฉายให้คนไทยดูซึ่งถามว่าอันเนี้ยจากสิ่งที่เราคิดว่ามันเจอยากกลายเป็นว่าเราได้ดีแล้วมันก็ตอบโจทย์ก็คือเราได้ทำเรื่องธรรมชาติของคนไทยไปขายฝรั่งแล้วฝรั่งก็กลับมาให้คนไทยดูเนี่ยมันก็คือแบบอันนี้คือสิ่งที่อยากทำอยากให้คนได้เห็นงานต่างๆอยากให้คนได้เห็นเรื่องราวธรรมชาติ

ัญหาที่เจอบ่อยที่สุดของงานธรรมชาติก็คือไม่เจอครับคือไม่เจอสัตว์มีเคสหนึ่งที่พีคสุดก็คือแบบ9วันครับไม่เจออะไรเลยเจอหมาไม้ตัวหนึ่งตอนนี้มีการทำลายสถิติเกิดขึ้นแล้ว12วันก็คือไม่เจออะไรเลยก็คือนั่งแต่ไม่เจอสำหรับบางคนเนี่ยคือในสมองเขาจะมีแบบเสือโคร่งเสือดำเสือดาวสมเสร็จกระทิงวัวแดงถ้าต่ำกว่านี้ลงมาเป็นหมูป่าเป็นกวางเป็นเก้งเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรในหลายๆคนแต่ในเคสที่ผมบอกไม่เจอเนี่ยคือเป็นโป่งว่างๆเลยไปนั่งเงียบก็มีแบบว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้มันก็คือธรรมชาติในช่วงนั้นมันอาจจะไม่เอื้ออย่างที่บอกเราอดทนกับความผิดหวังได้มากพอมันได้สิ่งที่เราหวังมันก็แบบหอมหวานก็คือเราไม่ท้อแล้วก็สามารถเข้าไปได้มากแต่เราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของแต่ละที่สิ่งหนึ่งที่คนมองข้ามครับคือการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าคนต้องการถ่ายภาพสัตว์ป่าคีย์แรกที่เขาเห็นเลยเขาอยากได้เลนส์อยากได้กล้องซึ่งเป็นซูเปอร์เทเล่จะได้เข้าไปเผชิญชีวิตกับสัตว์ผ่านหน้าจอนี้แต่ไม่รู้พฤติกรรมไม่รู้จะไปไหนสิ่งที่อยากได้ก็คือต้องไปหาข้อมูลจากคนที่ไปก่อนจากประสบการณ์คนอื่นเนี่ยเพื่อเอามาวางแผนมันก็เหมือนคนขึ้นยอดเขาเราทำมันในระดับหนึ่งมันก็ประสบความสำเร็จไปทีละนิดพอเราขึ้นยอดนี้เราก็อยากขึ้นอีกยอดนึงหรือในยอดที่เท่าๆกันมันอาจจะมี5ยอดเราก็อยากจะขึ้นให้ครบก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆสะสมไปแต่ว่าธรรมชาติสอนให้ผมรู้ว่าไม่ต้องไปแข่งกับใครแต่ให้แข่งกับตัวเองเมื่อไหร่ที่ตัวเองหยุดนิ่งมันก็ว่ามันไม่สนุกเองมันก็คือเป็นชาเลนจ์เป็นการแข่งขันกับตัวเองแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือเป็นงานเป็นสิ่งต่างๆที่จะกระจายออกไปให้คนได้รู้สิ่งที่ภูมิใจของผมตอนนี้ก็คือว่าผมได้ทำรายการชื่อ Full Frame ช่างภาพสุดขั้วแล้วพอทำไปสัก2ปีมันจับต้องได้ว่ามีคนที่เขาได้ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปจริงๆเราไปเจอเด็กตัวเล็กๆเนี่ย8ขวบ10ขวบตั้งใจมาแก่งกระจานเพื่อมาดูข้างแว่นแล้วแบบเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปดูรายการเรามาแล้วก็อยากจะมาเห็นตัวจริงเราเจออย่างเงี้ยหลายๆคนเป็นเรื่องราวที่มันถูกแทรกซึมเข้าไปตามบ้านแล้วมันได้ผลกว่าตอนที่เขียนสารคดีที่เป็นบทความนิตยสารต่างๆนิตยสารท่องเที่ยวอนุสารอสทนิตยสารสารคดีแล้วก็อีกหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับหัวธรรมชาติก็มีรวมเล่ม Pocket Book แล้วงานใหญ่ที่เป็นนิทรรศการโซโล่เดี่ยวก็จะมีตอนนั้นจัดที่หอศิลป์ชื่อว่าจากขุนเขาจดแนวปะการังครับสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออยากจะเผยแพร่พวกนี้ออกไปให้คนได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันเยียวยาตัวเราเองยังไงแค่ดูรูปสวยๆตอนที่เราเครียดมันก็ผ่อนคลายแล้วแล้วถ้าเกิดเราพาตัวเองเข้าไปในธรรมชาติมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดเราไปแล้วเราไปอย่างถูกต้องไม่รบกวนคนอื่นไม่ไปแก่งแย่งกับคนอื่นแล้วก็ไม่ไปรบกวนเจ้าของสถานที่ก็คือสัตว์นั้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบมหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คน

0: เพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1 ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30 นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7 โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4 ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24 ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2 วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1 ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่หลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะแต่มันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนอะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18 ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18 ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่

0: างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เพราะเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
0: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เนี่ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้

0: เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็ขัดคุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้เรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอภันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อภันกลับไปบอกเพื่อนเนาะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนาะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อภันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนแม่เวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถือว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: แต่บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย
0: ่
1: าง
0: นี้ก็
1: จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุข ความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็ก

0: เวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมาได้ถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ่ยแต่ยาซะแล้ว
1: เด้อ

0: ไป
1: โอ้โห
0: โอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
0: อุ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ตู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยไป
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
0: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: เหรอ
0: รอเรือรอลิงจุ๊บยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วย
5: คุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอโอ้ย
0: แน
3: ่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแ
0: อ
4: มากกว่
0: าแอม
3: ผมมีอะไรจะบอก
5: พี่โป้งชอบพี่อิง
0: จริงเฮ้ย
2: จริงแม
0: ่เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
5: ป้องพูดจริง
0: จิ๋งหลี
4: แมนผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ
6: ๊กุเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
7: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะนะ
7: พี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอคุณเรื่องอะไรเหรออ
7: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็เมื่อวันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอปสิเพน้อง
0: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตู้แล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: เออปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่กลับนี
0: ้ตลกนะเราเนี่ย
6: ช่วยอิงเหรอคะ
2: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
6: ถือว่าดี
3: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่อิงที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
4: ไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
7: ้พี่อิงครับ
6: อะไรเหรอ
7: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าว2ต่อ2อ่ะครับ
4: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
6: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
0: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
6: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
4: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
6: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
4: ครับแข่งกินหมูกระทะกันครับ
6: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
0: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
6: แล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
7: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
6: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเออเดี๋ยวขอวางกันกินก่อนนะ
7: โอ้โหนี่ขนาดนี้นี่ก็
1: ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
4: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
6: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะ
4: พร้อมครับ
6: หมายความว่าไงเนี่ย
4: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตูเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
7: นี่เห็นกันนะ
8: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
0: เนี่ยก็จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
8: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
4: เป็นไงตึงกลัวสินี่ถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทําตามที่ผมสั่งนั่นเอง
6: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
8: ได้เลยค่ะ
7: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
4: ปิงปองสู้ๆ
8: น้อง
4: เอ็ง
8: สู้ๆน้องเอ็งสู้ๆ
4: น้องเอ็งสู้ๆ
8: น
4: ้
8: องเอ็งสู้ๆ
4: โอ้โหสุดยอดเ
8: พื่อนสู้ๆน้องเอ็งสู้ๆ
4: ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นอย่างนี้ค่ะนั้นด้วย
7: ไม
8: ่เหรอเอ้ยไม่เขียนน้องอิงสิน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆสู้น้องอิงสู้ๆน้อง
7: อิงสู้ๆสู
8: ้น้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้น้องอิงสู้ๆน้อง
4: อิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้อง
8: อิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้
4: ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆน้องอิงสู้ๆ
8: กินกระทะได้ไหม
0: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
8: อยากจะบอก
7: ว่า
8: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
0: บอกบอกบอยจะบอกก็

0: ออกค่ะโอ๊ยโ
1: อ๊ยโอ๊ยโป๊ง
2: แน่นหมูแน่นหมูได้ไง
0: แน่นหมูเหรอ
3: เนี่ยแน่นหมูหนูแน่นอะไรเงี้ยเหรอ
2: หมู
3: อ๋อหมูแม่
4: ดีขึ้นแล้วค่ะแหมนึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
5: หลานฉันหลานฉัน
6: น้องเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
4: เป็นคนสวยค่ะ
7: เอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังนะ
8: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงแล้วคุณก็หนูแยกกันไปแล้วคุณเดินเข้ามาในโรงพยาบาลต่อหรือเปล่า
7: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
8: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
9: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
8: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
9: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
8: เอาง่ายๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแต่ถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
3: ไม่ได้หรอก
5: จะเล่นไพ่ลำบาก
8: คนละ
5: ขาก
8: ัน
5: นะแอม
8: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
9: โอ้ยขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
8: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
6: ขอไลน์กันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
7: ถูก
6: แพ้แล้วก็ยังไงก็คุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
7: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองครับผมยอมแพ้ครับ
6: ขอเสียงปรบมือค่ะ
9: ตู้เย็นน่ะเมื่อกี้อ้วกออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
10: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นๆก่อนนะครับพี
9: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
10: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
11: สบายสบาย
3: แล้วพูดตายแล้ว
11: จะหิวมากเลยหิวมากเลย
8: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
12: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
8: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
12: า
8: ะเด
12: ี๋
8: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
12: ครับ
8: ค่ะ
12: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
8: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ่ะไปทางขวาไปทางซ้
12: าย
8: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ่ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
12: โอเคว
8: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
12: หนึ่งครั้ง
8: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
12: สองสาม
8: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อย
12: ๆ
8: สามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
12: โอเค
8: สี่ใช่ไหมเอ่ย

0: ค
1: หกเจ็ด
0: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
1: หนึ่งสอง
0: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้
1: แต่แล้วไม่เลยกางออกกางออกให้ให้สเต็ปมันเท่ากัน
0: ให้สเต็ป
1: ฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
0: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
1: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ
0: คร
1: ับ สิบห้าครั้งสามรอบนะคะ
0: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก้าวชิดก้าวชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่สองกันดีกว่า
0: ท่าที่สองเลยนะครับ
1: ท่าที่สองจะเป็นยกขาขึ้นขวาก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
0: ซ
1: ้
0: าย
1: ใช่อ่ะ
0: ซ้าย
1: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม
0: แล้วท่านี้ต้องเกรงตรงไหนส่วนไหนไหมครับ
1: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำ โอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
0: ก็พอได้อยู่ครับ
1: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
0: 1
1: 2
0: 3 1
1: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
0: า
1: ะ
0: เชิงขึ้นนะเนี่ย
1: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
0: า
1: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
0: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างที่นั่ง
1: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
0: คร
1: ับ ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
0: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
1: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
0: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เยี่ยมมาก
0: พอบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
1: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใ
1: ช่ฮึบ
0: ฮึบ
1: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
0: ครับโ
1: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
0: 1
1: มาอีกที1
0: 1
1: โอเคค่ะ
0: 2แถมแล้วกันแถม
1: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ได
1: ้ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะกางแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
0: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
1: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
0: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
1: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
0: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
0: ทำวนไปวนมา
1: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
0: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
1: หรือทวนอีกรอบนึง
0: รู้สึกสดชื่น
1: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
0: ช่วยกันเยอะ
1: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบ

0: โอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะอ่ะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบอ่ะฮึบอ่ะยกมือด้วยฮึบแทงแทงศอกมาแทงศอกมาเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวมั้ยไหวมั้ย
1: ไหวไหวๆสู้ๆครับ
0: โอเคค่ะอ่ะอ่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคอ่ะนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
1: เริ่มคล่องแล้ว
0: เก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันร
0: ู
1: ้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
1: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลั่งเป็นสารแห่งความสุขโอเคอะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบถ้าน้องพลอยเก่งจริงๆเลยเน
0: ี่ยเนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ 15-20 ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
1: พวกน
0: ี
1: ้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่นุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี
0: ้ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่า
0: ขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึง

0: เอ้า
1: โอ๊ย
0: อุ๊ยคุณลิง
1: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
0: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
2: ฮ่าว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไม่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวัยที่ท้องเตียนะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจนะคะความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้รายการของเรานำเสนอตอนพิเศษจริงๆครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาอยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราวันนี้เข้ากันกับชื่อรายการเราจริงๆคือพ่อแม่สู้สู้ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครับ
1: ใช่แล้วค่ะและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างที่หลากหลายต่างกันไปนะคะซึ่งแน่นอนนอกจากต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความเข้าใจจากคนในสังคมด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับ5ครอบครัวของเราและ2ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจูนและครูนกค่ะ
2: นี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคุณหมอจูนและคุณครูนก
1: เรื่องของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะอยากจะให้ทั้งคุณหมอจูนแล้วก็คุณครูนกช่วยอธิบายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คืออย่างเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กที่มีความต้องการในการช่วยเหลือทางการเรียนรู้เฉพาะหรือที่มีอาจจะเรียกว่ามีความยากลำบากในการเรียนนะคะหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของร่างกายที่มีความพิเศษก็จะเป็นความพิเศษแต่ละอย่างที่เราเห็นง่าย
4: ๆเวลาที่เราพูดว่ามีความต้องการพิเศษเนี่ยคำว่าพิเศษมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวของเขาซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมปัจจุบันหรือการเรียนในห้องเรียนปกติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ถึงขีดสุดของความสามารถที่เขามีอยู่จริง
1: ครับ
0: นี่เราได้เข้าใจในตอนเริ่มต้นแล้วล่ะว่าเด็กที่ต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
0: มาพบกับครอบครัวแรกนะครับคุณพ่อปิงคุณแม่แป๋มพ่อแม่ของน้องหวนหวนสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องหวนหวนครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนฮะ
6: มี2คนครับลูกชายนี่ชื่อฉางชิงลูกสาวนี่ชื่อหวนหวน
5: ลูกคนพิเศษครับ
6: จะเป็นลูกสาวที่ชื่อหวนหวนทางหมอเขาเรียกอาการนี้เรียกว่าออทิสติก
5: แม่อาการของน้องนี่มีอะไรบ้างไหม
7: เขาจะเป็นคนที่ทนอะไรมากๆอย่างเช่นเขานั่งเล่นทรายแดดร้อนแค่ไหนเงี้ยเขาก็ดูเหมือนไม่ร้อนน่ะเราต้องเอาร่มไปกางให้เขาทั้งที่แดดร้อนมากแล้วยุงกัดก็ไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาแล้วเขาก็จะมองซึ่งไม่มีความเจ็บปวด
6: มันมีจุดผกผันที่ว่าตอนนั้นก็ยังทำงานก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเลยย้ายครอบครัวเราไปอยู่ที่ชัยภูมิโดยเราสองคนก็ไปทำหน้าที่เป็นครูอาสาด้วยอันนั้นคือที่มาที่ว่าพอเราเป็นครูอาสาปั๊บเนี่ยเราเกิดความมั่นใจว่าลูกเราก็สอนได้นี่ก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเลี้ยงลูกเราในระบบโฮมสกูลด้วย
8: โอวันตินเติมน้ำไข่มุก
6: จากประสบการณ์ที่

0: เราได้เป็นครูอาสาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นลีดเดอร์แต่เราจะเป็นโค้ชคือพ่อจะไม่ใช่ครูศิลปะที่เก่งแต่เราสามารถสอนศิลปะให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหาตัวอย่างที่ดีให้เขาดูอะไรอย่างนี้โดยมีเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งก็คือพี่ชายเขาเปรียบเสมือนเป็นเทรนเนอร์พอพี่ชายทำอะไรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็จะทำเป็นอย่างเริ่มแรกก็คือการวาดรูปวาดรูปเนี่ยพี่ชายเขาจะชอบวาดรูปน้องก็จะดูตามวาดวาดวาดเดี๋ยวนี้น้องจะวาดได้ดีขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: จมูกใช่ไหม
2: เซียมูน
1: เอาเหรอ
2: เ
1: ซียมูนเหรอ
3: ชีวิตประจำวันของเขาฮะมีอะไรบ้างคร
4: ับ พับผ้าตากผ้าแล้วก็จะถือเสื้อผ้าไปใส่ถังซักผ้าล้างชามก็คือพยายามกิจวัตรประจำวันเราเคยทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะดึงให้เขาทำด้วย
3: เขาทำที่เขาหงุดหงิดหรือว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าทำอย่างสนุก
4: พยายามสร้างบรรยากาศและสร้างอารมณ์ให้สนุกร่วมกับเราการทำงานอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้าน
0: มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งเช่นกันเรามีลูกแบบนี้ถ้าบางคนบอกโอ้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะมีลูกแบบนี้แต่ถ้ามองอีกวิธีหนึ่งเรากำลังสร้างปาฏิหาริย์ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันชื่นใจมันรู้สึกว่าเออเรากำลังทำในสิ่งที่ยากเรากำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งซึ่งแบบสร้างได้ยากเกินพิสดารสิ่งนี้เรียกว่าปาฏิหาริย์
5: ชอบคำพูดของคุณพ่อจังเลย คุณพ่อใช้คำว่าปาฏิหาริย์คุณพ่อรู้สึกไงกับคำนี้ที่พูดออกมาครับคำว่าปาฏิหาริย์ที่กำลังสร้างอยู
0: ่เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสาระของชีวิตเรา
5: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะ
0: เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
5: ครับนี้ต้องคุยกับทั้งคุณหมอจูนแล้วก็ครูนกแล้วล่ะครับนี่นาครับ
6: สำหรับในกรณีของน้องหวนเบิร์นเนี่ยคุณนกคิดว่าสิ่งที่คุณนกประทับใจที่สุดก็คือตรงที่คุณพ่อบอกว่าเป็นโค้ชไม่ใช่ลีดเดอร์นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะไม่สั่งลูกว่าทั้งนี้อย่างนั้นทำตามเราหรืออะไรเราจะฝึกเขาแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยฝึกเขาแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกว่าวาดรูปคุณพ่อเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งแต่หาตัวอย่างผลงานมีพี่ชายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ว่าเราจะเป็นโค้ชให้ลูกนะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ค่ะ
5: นะคะคราวนี้มาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับนั่นคือคุณพ่อต้องคุณแม่หมวยคุณพ่อคุณแม่ของน้องตันสวัสดีครับพบกับน้องตันครับ
7: และเกิดเนี่ยน้องเขาก็เหมือนเด็กปกติคือมีหน้าตาครบ32อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมารู้อีกทีตอน3เดือนเพราะว่าพัฒนาการน้องเขาไม่กระเตื้องเลยอะค่ะก็คือน้องจะเป็นเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเนื่องด้วยกับภาวะโรคหัวใจแทรกซ้อนคุณหมอเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเป็นดาวหรือเปล่าก็เลยได้เจาะน้ำไขสันหลังไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดรมพอรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมก็หาข้อมูลแล้วค่ะว่าดาวต้องมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกลำไส้แล้วเพราะว่าระบบย่อยเขาจะแย่ค่ะแล้วก็จะนวดตามท้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: เป็นวงกลมเป็นวงกลม
9: แล้วพ่อเป็นวงกลมเหรอคะ
8: ใช่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
3: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
8: เลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุดอะค่ะเราจะไม่มองว่าเขาเป็นเด็กดาวเราจะมองลูกว่าให้เหมือนเด็กปกติสิ่งไหนที่เขาด้อยเราก็จะพยายามเติมแต่ว่าในการเติมเนี่ยเราต้องใส่ใจกว่าเด็กปกติเป็นหลายเท่าเหมือนกันค่ะ
3: แม่ให้ทำอะไรบ้างคะน้องแต่ละวัน
8: แต่ละวันก็ให้ช่วยล้างจานพับผ้าเก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะเป็นชีวิตประจำวันเขาทิ้งขยะคือหน้าที่ค่ะ
3: แล้วเห็นว่าน้องเข้าโรงเรียน
8: ก็เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงอะค่ะแล้วก็
7: ไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าน้องมีคู่บัดดี้ก็คือชอบทำกิจกรรมหมายถึงว่าพาเพื่อนนะคะทำกายภาพแล้วก็เข็นไปทานข้าวเข็นไปส่งตามเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหน้าที่เขาเลยคุณครูก็เลยให้เยาวชนดีเด่นมา
3: ความรู้สึกเกี่ยวกับลูกคนนี
7: ้ตอนแรกก็เสียใจนะคะที่รู้ว่าลูกเป็นดาวแต่ว่าพออีกทีแล้วก็ก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเออเราเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ก็เหมือนเรามีกำลังใจอะค่ะ
5: สิ่งหนึ่งประโยคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าได้ใจหัวใจพวกเราจริงๆคือเมื่อแม่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กปกติธรรมดานี่เองพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับ
2: เปลี่ยนมุมมองของเราอะค่ะว่าจะไม่มองน้องว่าเป็นเด็กพิการจะมองว่าน้องเป็นเด็กปกติเพียงแต่เขาด้อยกว่าคนอื่นแค่นั้นเราต้องเติมสิ่งที่ด้อยให้เขาค่ะก็จะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำวันให้มันใกล้เคียงกับเด็กปกติคือเหมือนกับว่าเพื่อนที่ปกติเขาทำได้แต่พี่ตันต้องทำได้นะ อย่างน้อยให้ทำได้เหมือนเขาอะค่ะค่ะก็จะเริ่มจากมุมมองของเราก่อนนะคะ
10: น่ารักมากๆเลยนะคะคุณครูนกคุณหมอทูลค่ะจากกรณีนี้นี่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะจันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยได้ซ้ำนะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คือเด็กทุกคนก็คือมีความปกติและเด็กทุกคนก็มีความเฉพาะความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ก็คือลูกมีสิ่งที่เขาต้องการเป็นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ต้องการเหมือนกันและเขาก็มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หาเจอหรือเปล่าและหาเจอแล้วเราสามารถที่จะส่งเสริมช่วยเติมเต็มแล้วก็เติบโตคือเต็มศักยภาพเขาแต่คิดว่านี้สำคัญมากเลยนะคะ
10: นะคะนี่เดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มลูกความรู้สึกที่มันกลับมาที่เห็นลูกพัฒนาได้ดีมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเป็นกำลังใจสำคัญเป็นน้ำรองใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
5: ครับ
10: ดูครอบครัวต่อไปเลยดีไหมคะ
5: ครอบครัวต่อไปครับคุณพ่อดนคุณแม่ต้อมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพชรสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องเพชรครับคุณผู้ชมครับ
12: เขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นประเภทกลุ่มอาการขาดสมาธิก็คือพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฮเปอร์ก็คือจะไม่ซนแต่ว่าเขาจะจดจ่อไม่ค่อยได้ในการทำงานแล้วก็จะมีภาวะ LD ก็คือความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนการอ่านการสะกดคำจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเขาจะเขียนหนังสือได้ช้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปมากๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็มือก็จะเขียนไม่ไปเขาจะมองตัวอักษรเนี่ยแล้วมันจะมีแสงเทาเนี่ยมันมาคาดบนตัวหนังสือมันทำให้เขาลำบากที่จะต้องเพ่งตามองอ่าน
3: สิ่งที่น้องเพชรเห็นตอนนี้คืออะไร
13: ตัวอักษรที่มีออร่าแผ่มา
3: ออร่ายังไงฮะ
13: คือมันเป็นเหมือนเป็นแสงมันพุ่งออกมาก็เลยทำให้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ปวดตาต้องเพ่งมาก
12: แล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเว้นช่องไฟได้เพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็จะเขียนตีกันไปหมดเลย
3: ความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี
12: ้เราไม่คิดว่าเขาจะแปลกประหลาดหรือว่าอะไรคือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนเก่งเราก็เรียนเก่งเราก็เรียนธรรมดาแต่เราก็ยังมีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นลูกเรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าไม่เก่งเพราะอะไรแล้วจะต้องเสริมตรงไหน
3: เขาเปรียบเสมือนอะไรของเรา
12: เขาก็เปรียบเสมือนชีวิตเหมือนหัวใจของเราต้องดูแลเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โอเคละคุณแม่ถือว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จละที่จะเลี้ยงลูกคนนึงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
6: จริงแล้วกลุ่มนี้ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทางเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วสังคมไทยรู้จักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เห็นความแตกต่างเนี่ยได้ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเรียนแล้วก็ต้องเริ่มหัดอ่านหัดเขียนหัดสะกดคำหัดคิดเลขเมื่อนั้นแหละค่ะถึงจะได้พบกันว่า มีเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่คุณนกชื่นชมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษก็คือว่าคือศึกษาค้นหาวิธีว่าจะสอนลูกยังไงถ้าวิธีที่เขาใช้กันอยู่ตามปกติที่เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ตามปกติมันไม่ได้ผลกับลูกของเราเนี่ยแล้วเราจะสอนยังไงถึงจะได้ผลแล้วคุณแม่ก็เติบโตไปพร้อมกับลูกจริงๆตอนนี้นี่สงสัยคุณแม่ไปเป็นครูได้แล้วนะเพราะว่าคุณแม่มีหลักการสอนมีเทคนิควิธีสอนพยายามที่จะพัฒนาลูกเนี่ยจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆพาเขาประสบความสำเร็จจากจุดที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะค
5: ่
6: ะ
5: ให้คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงบ้างครับ
14: ของน้องเพชรเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปสดใสร่าเริงถามตอบพูดจารู้เรื่องเล่าเรื่องแต่ที่พอถ้าเกิดให้เขียนหรือสะกดคำเนี่ยจะรู้เลยว่ามีปัญหาทันทีแล้วเด็กประเภทนี้คือตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธการอ่านเราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากอ่าน
5: ไม่อยากอ่าน
14: นี่ก็เลยตั้งต้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก็อาศัยว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ที่ไหนมีอบรมก็ไปหมดค่ะก็แล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับลูกตัวเองเอาสิ่งที่เขาทำได้ก่อนคือเด็กสมาธิสั้น LD เนี่ยพวกนี้เขาจะมีความเก่งในเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะงานประดิษฐ์เราก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะจนกระทั่งเขาทำเองเล่นเองใช้เองทำขายด้วยทำแจกด้วยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าเขาก็เก่งเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่เก่งวิชาการแบบเพื่อนแต่เขาก็ใช้ความเก่งเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันและเริ่มที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้น
10: นะคะสุดยอดมากๆเลย
5: ครับ
10: โอ้โห
5: อีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อเทนคุณแม่ตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มสวัสดีครับ
15: พ่อคุณแม่ครับ
5: คุณผู้ชมครับพบกับน้องตั้มครับ
3: ช่วยเล่าเกี่ยวกับน้องให้ฟังหน่อยครับ
16: เมื่อก่อนอยู่อุตรดิตถ์ค่ะก็จะคลอดก่อนกำหนดเดือนนึงปกตินี่คือตั้งแต่6เดือนนี่น้องก็จะคานอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะคือจะคานพอเลี้ยงมาก็สักขวบครึ่งก็รู้ว่าน้องผิดปกติเพราะว่าไปหาหมอพอหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าลูกอ่ะเท้าผิดรูปคือว่าหลังเท้าคือจะว่าใช้หลังเท้าเดินแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าน้องพัฒนาการช้าระดับสมองของน้องก็คือไม่ 100% นะก็คือจะช้ากว่าเด็กปกติ
3: เลี้ยงดูน้องยังไงคร
16: ับการเลี้ยงดูก็คืออย่างกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเล่นของเล่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านฝึกกายภาพบางทีก็คือเดินหน้าระเบียงมั่งแล้วก็คานแล้วก็ถ้ามีรถเข็นบางทีก็พาไปวัดแล้วเดินไปปากซอยมั่งเดินแถวเนี้ยซื้อขนมขนม
17: มิ้วเอาแบบเป็นขวดอ่ะ
16: ฮะ
17: นัดเบลแบบเป
16: ็
17: นขวดอ๋อ
16: นัดมิ้ว
3: ว่ามีคนให้กินข้าวเอง
16: ใช่ก็กินข้าวเองที่ก็คือเหมือนถาดหลุมที่โรงเรียนจากที่ว่าเราต้องขยำจานเดียวใช่ไหมเขาจะไม่ตักกับข้าวมาใส่ของจานเราอย่างเงี้ยคือมีอย่างเดียวเขาคือกินเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็คือรู้จักที่จะเอากับข้าวมาใส่ข้าวแล้วก็ใส่ปาก
3: เห็นว่าชอบฟังเพลง
16: ใช่ก็อย่างเป็นเนื้อดนตรีขึ้นมาน่ะเขาจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือเพลงอะไรเขาอ่านไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ความจำอ่ะก็คือแบบเพลงจังหวะดนตรีนี้ปุ๊บเอาเลยร้องได้เลย
18: น้ำลายก็มีเหตุผลแต่ฉันไม่เคยทั้งคนก็อย่างเงินน้ำใจที่ไปแล้วก็น้ำเท่านั้น
3: เสียใจไหม
16: เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้คือไม่แล้วรักเขามากยิ่งรักรักตลอดคือหอมกันนะขนาดนอนนะขนาดเขาโตขนาดเนี้ยหอมตลอด24ชั่วโมงบอกว่าหมดให้เขาหมดเลยอ่ะ
5: น่ารักสุดๆเลยครับ
19: ค
5: ุณแม่หอมทุกวัน
19: ทุกวันค่ะ
5: กอดทุกวัน
19: ทุกวันแม้กระทั่งนอน
5: ชื่นใจขนาดไหนครับ
19: โอ้โหมันบอกไม่ได้เนาะคือมันมากอ่ะมากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
5: ครับ
19: อาบน้ำด้วยกันก็ยังต้องหอม
5: ต้องหอมด้วยอาบน้ำเลยก็หอมด้วย
19: ทุกกิริยาบถของเขาไง
5: ยิ่งรักมากขึ้น
19: ใช่ทุกวินาทีเลยให้ข่าวได
5: ้เห็นแล้วน่ารักนะครับ
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอยคะสิ่งหนึ่งที่นายเห็นในวิทยาคือรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆของคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ย

0: าน้องออกไปออกไปซื้อของซื้อขนมออกไปใช้ชีวิตปกติเลยอันนี้ทางด้านของคุณครูนกกับคุณหมอจูนมองอย่างคุณครูนกก่อนแล้วกันนะคะ
1: ในแง่ของการพัฒนาเด็กอะค่ะเด็กที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาน้อยมากนะคะการที่คุณแม่พาออกไปซื้อของไปซื้อขนมพาไปเจอผู้คนเป็นการขยายโลกของเด็กนะคะทำให้ลูกเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีประสบการณ์กว้างขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกลับมาที่สมองทำให้สมองเนี่ยพัฒนาได้มากดังนั้นเนี่ยน้องจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นแต่น้องจะได้พัฒนาทุกด้านเลยจากการที่ได้มีโอกาสไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางอารมณ์หรือแม้แต่ทางร่างกายการเคลื่อนไหวการอะไรมันก็จะมีส่วน
0: ค่ะคุณพ่อบอยคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับคุณแม่ตุ๊กแล้วก็คุณน้าเมย์นี่คือคุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องซันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องซันมาครับ
3: น้องซันมานี่เป็นเด็กพิการเรียกว่าสมองพิการนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า CP เขามีปัญหาคลอดก่อนกำหนดนะคะต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเขาก็มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีเลือดออกในสมองเลยส่งผลให้เกิดเป็นสมองพิการนะคะซันมานเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาซีกซ้ายอะค่ะค่อนข้างเกร็งแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติอะค่ะแม่ก็จะเน้นนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนแขนขาด้านซ้ายแล้วก็กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะบริหารแขนกันหน่อยสุจาจีนโอ้โหอันนี้ภาษาอังกฤษต่อหนึ่งสองสาม
4: ฟ้าตัวตีหัวว่าติ๊กในเวทีดัน
3: ตีโอเคนอกจากเรื่องการนวดการกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยก็มีนักฝึกพูดเขาก็สอนเกี่ยวกับการนวดบริหารปากการทำท่าทางหรือว่าเอาสอนคำศัพท์ต่างๆให้น้องอะค่ะแม่ก็จำมาแล้วก็มาฝึกอย่างสม่ำเสมอเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่คือเอาพื้นฐานเลยค่ะคือให้เขาสามารถดูแลด้านความสะอาดของเขาเองให้ได้ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันทำให้ได้ด้วยตัวเองเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะการทำความสะอาดบางส่วนก็แม่อาจจะต้องช่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งตัวนี่ก็ฝึกกันเป็นปีเลยเหมือนกันนะคะสามารถใส่เสื้อผ้ายืดๆเนี่ยค่ะสวมเองได้หมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้าค่ะ
5: วันนี้ฮะความรู้สึกแรกกับความรู้สึกตอนนี้ฮะต่างกันไหมฮะ
3: ความรู้สึกแรกเหมือนตัวเองอยู่ในถ้ำมืดๆที่ทำไงฉันนี่โชคร้ายจริงๆแบบแย่มากความรู้สึกแบบนั่งร้องไห้เลี้ยงลูกไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อมาเจอเพื่อนมาเห็นมาได้ฝึกทำด้วยตัวเองค่ะความรู้สึกคือแบบถ้าเราไม่ทำไม่เข้มแข็งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคงไม่มีถึงวันนี้มันมีความมหัศจรรย์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆเลยค่ะคือลูกความรักกำลังใจต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนกลับกันมาค่ะรอยยิ้มของลูกลูกพูดได้ลูกคุยแล้วคนอื่นชมว่าเก่งเนี่ยมันภูมิใจอ่ะมันแบบดีนะที่แบบเราทำแบบนี้อยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราบ้าง
2: โอ้โหต้องชื่นชมคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีเถอะครับว่าทุกวันนี้ยังทำอะไรให้กับน้องอยู่บ้างครับ
3: น้องซันมานเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักนะคะ
2: ค
3: ือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความยากลำบากกว่าเด็กทั่วไป
2: ค่
3: ะเนื่องจากสมองมันสั่งมาแบบนี
2: ้
3: ก็ยังคงต้องพยายามฝึกต่อเนื่องคือความต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นมาเป็นตอนเป็นลำดับไปค่ะ
0: คุณหมอจูนล่ะคะ
6: เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณแม่เลยนะคะว่าคุณแม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างสม่ำเสมอคือทำกายภาพอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กที่เขามีอย่างกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนะคะหรือว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยความสม่ำเสมอตรงนี้แหละที่เราเห็นเลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจริงๆน้องจะไม่มีวันนี้เลยที่เห็นเลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่ะ
6: นะคะ
0: เอาละค่ะนี่ก็ต้องขอเสียงปรบมือแล้วกันนะให้กับทั้งห้าครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่ชื่อ
2: ของเราจริงๆเลย
0: จากที่เราได้ดูนะคะอยากจะให้คุณหมอจูนช่วยสรุปและกันนะถึงภาพรวมอย่างทั้ง5ครอบครัวของเราในวันนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
6: ก็จริงๆที่ว่าทั้ง5ครอบครัวได้แสดงให้พวกเราเห็นนะคะตรงกันเลยว่าก็คือพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ความใส่ใจที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นแล้วก็ใส่ใจในพัฒนาการการเติบโตของลูกในทุกๆวันในแต่ละก้าวที่เขาเป็นไปเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่ความเข้าใจนะคะแล้วเมื่อมีความเข้าใจก็คือมีวิธีการหรือมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นคือการลงมือทำก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่สิ่งความพยายามทั้งหมดทั้งปวงให้ลูกเติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะนี่นะคะ
0: เอาละค่ะโอ้โหเราก็ได้รับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แนวทางที่ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะคุณพ่อบอยคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวตัวอย่างน่ารักน่ารักที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้

0: ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้ๆนะคะวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการบอกลูกอย่างไรเมื่อไปเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากครอบครัวน้องตินาและน้องตรัสกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตุ่นค่ะเป็นแม่ของน้องตินาแล้วก็น้องตรัสค่ะต้นจากว่าพี่ไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดซึ่งเขาจะรับสมัครอาสาสมัครไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษฟังหลังจากจบโครงการพี่ก็ยังทำโครงการต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิทานสร้างได้แล้วก็ออกไปเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆอะค่ะอย่างที่เรียนเบอร์รูมเนี่ยเราเหมือนเป็นโรงเรียนพ่อแม่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแม้กระทั่งนำเด็กๆมาเรียนเขาเรียกนะเรียนรู้เล่นร่วมกันที่เขาเรียกกันว่าเพลย์กรุ๊ปอะค่ะก็คือเพราะว่าอย่างบางครั้งในครอบครัวของน้องที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่หรือน้องเขาก็จะเป็นเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันมาเล่นด้วยกันก็จะเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นที่รวมกลุ่มพ่อแม่ก็มาเจอกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นไปตามภาษาเด็กอะค่ะ
2: นั่นวิธีสอนโดยรวมของคุณแม่เกี่ยวกับการให้เขาได้อยู่ร่วมกับน้องที่มีความต้องการพิเศษ
1: ค่ะสอนเหมือนการอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราพาเขาไปเล่นหรือพาเขาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยที่ต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนก็จะบอกเขาว่าอ่ะอันนี้หนูจะมีไหมนะหนูก็ต้องแนะนำตัวรู้จักชื่อเพื่อนวิธีเข้าหาวิธีเล่นคอยดูว่าคนไหนเขาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คือสอนเหมือนการเหมือนทักษะการเข้าสังคมโดยทั่วไปอะค่ะเราเองสอนลูกเราแบบไหนไม่ว่าจะไปเจอสังคมที่มีหรือไม่มีน้องที่มีความต้องการพิเศษก็ใช้ทักษะเดียวกันก็คือทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอะค่ะคือเข้าใจนะคะว่าลูกใครใครก็รักถามว่าสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือเขาอาจจะกลัวมันเกิดจากความกลัวเกิดจากการที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษก็กลัวไว้ก่อนกลัวว่าจะมาทำลูกเราเจ็บกลัวว่าจะมาแกล้งลูกเราหรืออะไรก็ตามมันเป็นความกลัวพื้นฐานที่พ่อแม่ที่รักลูกเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสที่จะส่งต่อข้อมูลออกไปว่าจริงๆแล้วน้องที่เขามีความต้องการพิเศษเขาเป็นยังไงสังคมก็จะเข้าใจมากขึ้นและเมื่อสังคมเข้าใจเราก็อยู่รวมกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวกันหรือว่าไม่มาทำร้ายจิตใจกันนะคะเพราะนึกภาพถ้าในมุมมองกับการเป็นครอบครัวเราพาลูกเราออกไปจากบ้านแล้วมีคนกลัวมีคนไม่อยากเล่นกับลูกเราจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสังคมได้รับรู้ข้อมูลว่าน้องที่มีภาวะออทิสซึมจะเป็นอย่างนี้นะน้องที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมจะเป็นอย่างนี้นะเรียนรู้ความแตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้อะค่ะ

0: ประโยคนี้มากเลยเรียนรู้ความแตกต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นทุกๆคน
1: ใน
0: สังคมถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่างของกันและกันใช่ไหมคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
2: วิธีอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการกับสังคมไทยเลยนะคะก็คือการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามอันนี้ก็คือทุกคนก็ต้องมาปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมคือโรงเรียนในช่วงวัยเขาอันที่สองก็คือจากวิทยานี่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกลูกเรายากลูกเราง่ายยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกัน
0: ค่ะ
2: แล้วลูกก็ได้ฝึกด้วย
0: ค่ะแล้วค่ะเราได้เห็นครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยากจะมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นครอบครัวของน้องตุ๊บตั๊บค่ะ
3: เบย์ไฮเบย์ครับ

0: เวลาไปร้านเหรอคะเวลาไปร้านแน่ๆคือขนของจัดร้านเช่นเอาของออกมาจากในร้านแล้วก็มาจัดข้างนอก
1: เดี๋ยวไปครับ
2: ครับ
1: ครับเจอกันเนี่ยโ
0: หช่วยแพ็คของถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ชอบส่งของ
2: ตั๊บครับส่งพี่เขาหน่อยลูกที่รถนะคะพี่เขาถือได้ไหมคะไป
0: เป็นคนชอบที่จะไปส่งของ
3: ได้ช่วยงานได้อะไรแล้วก็ชอบไปส่งถึงลูกค้าเลยถึงรถถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบ
4: ขอบคุณมาก
1: ครับผม
5: ตุ๊กตับเหรอคะรู้จักดีค่ะอยู่ข้างหลังก็น่ารักนะคะช่างคุยค่ะชอบมาถามนู่นถามนี่ก็ขี้เล่นนะคะแต่ขยันโหน้องชอบเข็นของมากค่ะเข็นของไปส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะประจำแล้วก็เห็นช่วยคุณพ่อจัดร้านเงี้ยค่ะ
0: เยอะค่ะเยอะๆค่ะบางทีเคยส่งเขาตั้งแต่หน้าประตูจตุจักรนะคะจะมีคนทักเขาตั้งแต่ทางเข้าประตูจนถึงร้านเลยค่ะ
6: คอมเมนต์ด้วยนะคะเขาน่ารักมาก
7: ยังไงบ้างคุณป้า
6: องค์เขาเป็นคนทำงานหนักแล้วมาเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองขยันมากขยันไม่รู้อรู้แต่ว่าขยันแอบชมอยู่เรื่อยๆ
0: พอถึงป .6 แล้วคือจากที่เขาบวกลบได้เขาก็เหมือนบวกลบไม่ค่อยได้แต่ว่าขณะตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มโตเขาไปได้ทางอื่นไปได้ทางสังคมข้างนอกได้เหมือนเรียนรู้จริงๆอะค่ะ
3: การใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เขาคือเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาจัดแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างทำเองได้หมดตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำอะไรจัดการเองตัวเขาเองเราก็คือใครจะมองยังไงเนี่ยเราก็ไม่แล้วแต่เขาจะคิดไปแต่ว่าเราต้องเอาลูกเราเนี่ยออกไปให้อยู่ในสังคมให้ได้
8: ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก็บตัวที่บ้าน
0: ไม่เลยค่ะไม่เลย
3: แล้วเราก็มีโชคดีอยู่นิดนึงคือทางครอบครัวทั้งของผมทั้งของสุภาพรอะไรคือเขายอมรับ
0: คือเขาจะให้กำลังใจให้กำลังใจเยอะมาก

0: ค่ะ
1: อ
0: ันนั้นนะคะ
1: ก็มีการแพ็คของอ่ะมันจะต้องพับกล่องอะไรอย่างเงี้ยพับกล่องแล้วก็ใส่เอาของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่อง
0: เขาค่อนข้างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะเรียง
0: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
1: พับแล้วมันจะเอียงเขาก็มาตบๆให้มันได้เหลี่ยม

0: ก่อนถึงจะเอาของใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียงพอเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเป็นแถวเป็นอะไร
1: ตุ๊บตั๊บจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ไอ้สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วมีคนชมเขาเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนดีใจว่าตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่งทำอยู่คนเดียวเหรอ
3: นั่งเดียวครับก็ไม่ช่วยแม่ถ้าแม่ช่วยทานโ
2: ผล่อ่าฮะ
3: ทานโผล่ก็แม่ถ้ามันแกล้งนะครับแกล้ง
2: อะไร
3: หลอกหายเครียดแม่หายเครียด
1: ความเหนื่อยยากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเหนื่อยยากมากกว่าลูกคนโตซึ่งเป็นเด็กปกติมาวันนี้ไม่ได้เหลือนะคะไม่ได้เหลือความรู้สึกตรงนั้นเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าในความเป็นดาวซินโดรมของเขาเนี่ยเขาเหมือนดวงดาวที่มันมีสีสันเป็นดวงดาวที่สดใสสำหรับครอบครัวเราจริงๆคือเวลาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดหายจริงๆนะคะ
0: ก็ภูมิใจนะคือเรา
1: ปลื้ม
0: เราอะไรอ่ะเหมือนว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้จากอดีตที่ว่าเราพัฒนาเข้ามาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เขาได้ใช้ตรงนี้นะ
1: เหมือนเป็นผลงานของพ่อแม่จริงๆค่ะแล้วเป็นผลงานที่น่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าในครอบครัวปลื้มใจนะคะคนพบเห็นเขาคนเจอเขาคนได้สัมผัสเขาทุกคนก็จะปลื้มใจและอันนี้มันก็สะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่ดูแลดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนชมเขาคนก็จะบอกว่าดีนะพ่อแม่ดูแลมาดีนะอะไรอย่างเงี้ย

0: นอกจากจะได้เห็น VTR ที่มันโหมันเข้าไปกุมหัวใจเราจริงๆนะฮะอีกอย่างที่ผมเหลือบเห็นก็คือน้ำตาของคุณพ่อปิงคุณพ่อปิงรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกๆทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวเขาจริงๆผมพบว่ามีผู้ใหญ่พิเศษเนี่ยที่พอหลุดจากจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะติดภาพที่เขาเป็นอยู่ในอดีตแต่จริงๆวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ครับ
2: นี่คือเรื่องของการให้โอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ส่งเสริมครูนกคุณหมอทูลขาจากวิทยานี้จากครอบครัวทางบ้านที่เราได้ชมกัน
3: เวลาเราอยู่ในสังคมที่แสนจะเร่งรีบอย่างนี้ค่ะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตไขว่คว้าหาอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดมากมายเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรแล้วก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับสิ่งนั้นก็คือเขามีความสุขแล้วความสุขเขาก็กระจายไปสู่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณนกก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งจาก VTR ก็คือว่าอย่าลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องเป็นด็อกเตอร
0: ์
3: หรือจริงๆต่อให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่เครียดตลอดเวลาพ่อแม่ก็คงจะเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็จงมีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะคุณนกก็ขอให้แค่นั้นนะคะ
2: โอเค
0: ครับ
2: ยินดีมากคุณพ่อทูลคะ
0: เชิญครับ
4: มันมีประเด็นสำคัญที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยนะคะมันค่อยๆซึมซับให้ลูกค่อยๆเป็นตัวเขาถ้าถามว่าจริงๆมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรมีเกาะมาบังซึ่งมาบังตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปหาเขาแล้วเราค่อยๆมองเห็นตัวเขามองเห็นศักยภาพตัวเขาแล้วเราค่อยๆช่วยก็เหมือนการเจรไนเพชร
2: ค่ะ
4: นะคะนั้นคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จ

0: ก็พฤติกรรมนะคะความน่ารักจิตใจที่ดีงามของน้องเนี่ยก็ต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น
1: นะคะคุณผู้ชมครับให้โอกาสเรียนรู้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมีความสุขเราก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้มาแบ่งปันเราเช่นกันครับนั่นคือคุณแม่กับคุณน้าของน้องซันมานเชิญเลยครับ

0: แต่ทุกวันที่เขาทําหรือเขาพยายามเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ถึงอย่างที่คุณครูบอกว่าเขาได้ค้นพบแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสุขไม่ต้องสุขใหญ่สุขจากความประสบความสําเร็จเล็กๆเราก็สุขไปกับเขาด้วยค่ะ
1: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัว5ครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆรวมถึงครอบครัวจากทางบ้านด้วยคราวนี้นะคะแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลที่ดีของคุณพ่อคุณแม่การพาลูกนะคะออกไปสัมผัสไปเปิดโลกไปดูโลกภายนอกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปได้ด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวค่ะ
2: ศูนย์ของเราเกิดมาจากแนวคิดของผู้ปกครองนะคะที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกนะคะเพราะลูกเราพิการรุนแรงแล้วก็เมื่อไปรับบริการที่อื่นเนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนให้ลูกล่ะมันจะเป็นยังไงการช่วยเหลือเด็กพิการคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เอาเด็กมาฝึกแล้วกลับไปมันไม่ใช่เพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วมันก็ยังไปอยู่ที่เดิมเด็กก็ไปถูกตั้งอยู่ที่เดิมถูกไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ฝึกต่อเพราะนั้นเด็กก็จะพิการมากขึ้นเรื่อยๆจากที่อาจจะเป็นแค่นิดเดียวทีนี้เด็กพวกนี้ก็เสียโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
3: แม่คิดว่ากิจกรรมไหนที่น้องชอบมากที่สุดคะ
4: กิจกรรมวาดรูป
5: ทีนี้เราจะวาดไปตามจังหวะเสียงเพลงนะ
4: แล้วก็กิจกรรมรวมกลุ่มอะค่ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: จ
4: ุ
3: ดเริ่มต้นที่ได้มาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะคุณแม
6: ่คือเราให้น้องเขาอยู่ที่บ้านนานจนเกินไปคือเขาก็เดินไม่ค่อยเป็นนะคะคือเอาสะโพกนั่งไม่ได้เอาก้นนั่งค่ะแล้วเวลานั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดความผิดปกติขึ้นเราก็คิดเห็นลูกกินข้าวได้นั่งเล่นได้แล้วเขาก็เช็คดูลูกของเราว่าลูกเราอ่ะผิดปกติเป็นเพราะนั่งนานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังขาแล้วเดินไม่ค่อยเป็นคือตัวเองทรงตัวไม่ค่อยได้พี่เขาเลยแนะนำให้มาที่บ้านบางแคมีศูนย
7: ์ตอนท้องไทยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากก็คือว่าแม่ต้องอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะร้องด้วยที่สภาพร่างกายของเขามีอาการเกร็งมากซึ่งตอนนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูลูกแล้วก็เข้าใจถึงลูกว่าลูกเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะทีนี้เราฟื้นฟูแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีขึ้นจะเห็นจากที่รอยยิ้มของเขาแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยดูแล้วถ้าเขายิ้มมาแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุข
3: แม่คะตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยคุณแม่เห็นพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง
4: น้องอะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเขาแบบว่าเขาเป็นเกร็งอ่อนนะคะคอก็จะนุ่มนิ่มแต่ตอนนี้เขาก็คอแข็งขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ดีเยอะเลยอะค่ะใช่พัฒนาขึ้นเยอะเลยอะค่ะ
3: น้องแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
4: ดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกเรานะคะคิดว่าเราคิดในส่วนลึกของเราคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาทำได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรานะคะทำได้ลูกเราก็ทำได้นะคะต้องใส่ความมั่นใจของแม่ไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวค่ะ
3: ต้องจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นมีภาวะนี้โดยเฉพาะนะถึงจะมาได
2: ้ไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็ขอให้มาเถอะแล้วเรามาหาทางร่วมกันว่าลูกแต่ละคนมันจะสตาร์ทที่ตรงไหนแล้วก็มันอะไรบ้างมันมีวิธีการ1 2 3 4แล้วเราก็ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ละคนก็แต่ละแบบเพราะนั้นมันต้องมีแผนการสอนของเด็กแต่ละคนนะคะ

0: ือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่มีทั้งดนตรีศิลปะจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
1: ในการที่เข้ามารวมกลุ่มอันนี้นะคะคุณนกอยากจะถือว่ามันได้หลักอีกข้อหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรค่ะคือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยลำพังเราแต่ผู้เดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยมากๆเลยในการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นอย่าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง

0: แต่ว่าพยายามจับกลุ่มกันไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะนี่คือประเด็นที่อยากเจอชี
1: ้
2: ครับคราวนี้เรามาถามว่าคุณแม่บ้างนะครับมีใครบ้างครับพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เชิญครับหมวย
3: ก็มีพาน้องไปเข้ากลุ่มวันรวมดาวอะค่ะของโรงพยาบาลศิริราชนะคะเมื่อครั้งที่น้องยังเด็กอะค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าลูกมีปัญหาด้านไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องฝึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนทำยังไงก็จะมีให้การให้ข้อมูลกันตลอดอะค่ะก็ดีมากๆค่ะสำหรับโครงการแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ใช
2: ้
1: นั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมหรือว่ายุทธวิธีการอ่านนั่นเองค่ะ
0: จริงๆแล้วการอ่านน่ะมันสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้ยกเว้นเด็กคนไหนเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวไปยังประเทศที่อยู่แสนไกลไปอียิปต์ไปอเมริกาไปที่ที่มีหิมะมันเป็นการทำให้เด็กนี่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาพวกเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขามีเนี่ยไปสู่โลกภายนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างนอกและโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างในเขาจะได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านตัวละครตัวอื่นในนิทานด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะเล่มแรกค้างคาวติ่งตองนะคะค้างคาวติ่งตองเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ในป่าที่เขามีความมีชีวิตแบบของเขาแล้วอยู่มาเขาก็มีสมาชิกใหม่คือค้างคาวซึ่งมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ว่าเขาบ้าเสร็จแล้วนกฮูกก็เลยสอนให้ทุกคนเนี่ยลองกลับหัวค่ะใช่ค่ะกลับหัวแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆแบบเดียวกับที่ค้างคาวเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากการอ่านหนังสือนิทานที่ฟังแล้วก็ขำๆตลกๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เราอะยอมรับความแตกต่างทางความคิดว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะมีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วก็ทำให้คิดต่างจากเราได้ด้วยทั้งๆที่ก็ไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะนิทานนะคะแต่ว่าปรัชญาลึกซึ้งนะคะ
2: เล่มบางๆสั้นๆเท่านี้เองนี่แหละครับอย
1: ่
2: างที
1: ่
2: คร
1: ู
2: นกบอกจริงๆครับในระยะเวลาสั้นๆจากหนังสือนิทานเล่มเล็กๆนอกจากข้อคิดแล้วเนี่ยเราเอามาใช้กับทั้งชีวิตของลูกและชีวิตของเราได้ด้วย
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะดูแลมีความต้องการพิเศษรวมถึงการสร้างความเข้าใจด้วยจริงๆแล้วที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจลูกนะคะแล้วก็มองเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างรวมถึงผลักดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณหมอจูแล้วก็คุณครูนกเป็นอย่างสูง
2: ขอบคุณมากครับคุณนกครับและแน่นอนนะครับทั้ง5ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณน้าตัวแทนพ่อแม่สู้ๆจริงๆขอบคุณมากครับใช่ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการดูแลลูกนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้ๆ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้น

ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรามิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อิงธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลง

0: ชื่อกันตพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตใจเราแล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวายของเราวันนี้ครับสวัสดีครับน
0: ้
1: ำหวาน
0: ครับ
1: ขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที
0: ่
1: น
0: ี่
1: คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขามีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวานเคยมาทำงานอาสาคือหวานก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นโยพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอยู่เท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทำบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ
1: ี่ไม่ขนาดนั้นอ๋อ
0: ใช่แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทำ
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมเออทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเออเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหรอ
0: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: คือมันบังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีครับเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรง

0: ไททอลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี
1: ่พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านไม่รู้เรื่องหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบประมาณอ
1: ายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8ขวบ
1: เจ็ดแปดขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไป
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช่
1: ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวันเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินอะไรค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านอะไรค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเก็ตอินมากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนเลยยังเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัวพี
1: ่เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติใช่เป็นคนใจร้อนอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นผิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้อย่างนี้หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่มั้ยคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุพอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: มันมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก่เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้ไม่ด
0: ีต้อง
1: บางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือก็ช่วยเหรอ
1: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงป่ะเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
0: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
1: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
0: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปงี้เหรอ
1: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกแล้วต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม อย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
0: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
1: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้ตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
0: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
1: ใช่
0: ประมาณนั้นเลยป่ะ
1: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
0: มีแอปด้วย
1: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้เราก็ทำเป็นใช่ไหม
0: อ๋อพอน้ำหมาบอกว่า5นาทีเอาจริงนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
1: ใช่
0: สำหรับทุกคน
1: คนเริ่มต้นดี
0: ใช่ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
0: พี่รู้มาว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะพี
0: ่วงอะไรครับ
1: ชื่อวงว่า Seven Sense
0: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
1: เป็นเหมือนไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปค่ะ
0: ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็คือตอนนั้นอะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์กภายในใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: เราชอบด้านนี
2: ้เราเลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
1: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบแอบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
2: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกปะ
1: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
2: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างจะต่างกันมากๆเลย
1: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
2: ้
1: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
2: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
1: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวั่นไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
2: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรอยากมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
2: เพราะนี่คือเป้าหมายของเรา
1: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
2: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโอยครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอเลยวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ธรรมะจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบหนึ่งการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือ
0: เรื่องของ
2: เขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได
0: ้อ๋อที่น้ำหวานพูดบ่อยๆ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่า

0: มันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulness ซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ2,000กว่าปีละแต่จริงๆมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียนเครียดเรื่องการเรียนก็จะเครียดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
1: แต่เรายังไม่ไปถึงเลย
0: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
1: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
0: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังงั้นจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะก็แบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงงั้นตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกเลยจริงๆมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
1: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
0: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
1: ครับ
0: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
1: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไรก็ได้
0: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์จะสอนการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพุทธการเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
1: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
2: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
0: ้
2: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
1: แปลว่า
0: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกด้วยว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้าไหมคือการสอนให้รู้ว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างนี้นี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
1: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจันวายขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะขอบคุณพ่อน้องหวานด้วยนะครับขอบคุณมากครับจันวายของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์โบล
1: ลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินเหลืองหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่นี่นี่หยุดหยุดนะอย่าตีกัน
2: ตา
1: ม ีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเอ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรอ้าวได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อด
3: มาดีกันก็ได
1: ้เออชั่วคราวนะ
3: ฮะ
1: เฮ้ยก็นะ

0: โอเคไปได้
1: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทาง
2: Let's go
1: ถึงจุดหมาย
0: ถึงแล้วโอ้โยโดนอะไรเนี่ย
3: What is it?

unicorn. A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: เราทราบเราทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วย
2: พวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่พวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
3: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
3: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัฒจันทร์กันเถอะนั่นดูนั่นอะไรเหรอ What is it
4: A uniform A uniform
3: โอ้ยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
0: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
3: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอ่ะOops. งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะWhat is it?
4: An umpire. An umpire.
0: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เองหอยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
0: เอาแล้วไงล่ะ
1: ประกาศประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันด้วยเพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
3: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะนั่นนะสิ
0: เห็นด้วยอ่ะ

0: ยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี
2: ้ What is it
3: An umbrella An umbrella
0: เขาสวยเนี่ยเรียมพร้อมเสมอนะ
1: แน่นอนอยู่แล้ว
4: ถอดเสื้อกันทำไมอ่ะ
1: สงสัยคงจะเปียกมานะ
5: เหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
4: ่
5: ะ
4: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: พวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะ
5: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
4: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
5: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
4: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
0: จบลงด้วยดีล่ะ
4: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี้
0: นายเอกก็เหมือนกันน่ะ
1: ประทับใจ
0: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
4: และรู้จักอภัยนะครับ
1: กลับกันเถอะพวกเรา

telefone.

0: วิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: มีจระเข้จอมเหตุมาย่างกินแอปเปิลของพวกเราจนแอปเปิลค่อยๆหมดไปทีละต้นสองต้นพวกเรากลัวว่าแอปเปิลจะหมดไปพวกเราก็เลยต้องเก็บแอปเปิลก่อนที่แอปเปิลจะไม่มีเหลือเอ๊ะนี่นายทำอะไรอ่ะ
2: ไม่อยู่นั่นเลยออกกำลังกายอ่ะ
3: แปลกเนอะทำไมคุณจระเข้ถึงมากินแอปเปิลคุณมดต้องเหนื่อยหน้าดู
2: งั้นเราไปคุยกับคุณจระเข้กันเถอะ

0: couch. Help me! Help me! Ouch! Ouch!
1: What is it?

0: A-R-R-O-W. Arrow. An arrow. Arrows.
1: เฮ้ยลูกธนูมาจากไหนกันนะ
2: นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง

0: letter? A, L, L, I, G, A, T, O, R. Alligator. An alligator. Alligators.
1: คุณจระเข้คุณจระเข้ช่วยมาคุยกันหน่อยครับพวกเราแค่อยากจะถามว่าทำไมต้องแย่งแอปเปิ้ลของคุณมดด้วยครับ
2: ก็ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งกินแอปเปิ้ลของคุณมดแค่กะว่าจะเลิกกินเนื้อตั้งใจกินแต่ผักและผลไม้เพื่อนๆผมไม่เข้าใจเลยพากันไล่ผมออกจากฝูงเผอิญว่ายน้ำมาเจอต้นแอปเปิ้ลก็เลยตั้งใจจะกินคนเดียวอย่างเดียวดาย
1: เราเข้าใจแล้วน่าเห็นใจเธอจริงๆเรามาแบ่งแอปเปิ้ลกินกันนะคุณจระเข
0: ้ว้าวแฮปปี้เอนดิ้ง
3: ฮะจบลงด้วยดีนะคะ
1: เราได้คุยกันเลยไม่ต้องทะเลาะ กันอีก
3: ใช่ถูกต้องเลยงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะ
1: เขาสวยเค้กเนี่ยฉันว่าฉันให้เธอแล้วกัน
3: เรากินด้วยกันก็ได้
1: เรามากินด้วยกันดีกว่าเยี่ยมไปเลยครับ

alligator.

0: alligator. An ant. An arrow. An apple. An alligator.
1: อย่าเพิ่งไปไหนครับเพื่อนๆสนุกกันต่อกับเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ครับ

0: Good job!
1: What is

0: alligator. Good job.
1: พวกเราเก่งกันทุกคนเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องดีเอลทีวี 10 ถึงช่องดีเอล

TV12 เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ๊ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮะของขวัญของใครเหรอครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้ะวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: กึ๋ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: นั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
1: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
1: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้ yeah! แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: ละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนคุณพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วเราก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊ก

0: พ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
1: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกึกว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
0: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
2: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
3: อ๋อไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพื่อจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
0: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
2: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
1: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
0: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้า
0: แม่จ๋า
2: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งกูดไนท์นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้โหนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอินพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊งได้ก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๋อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆนะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แก

0: ขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวไปตาแมนได้ละเนี่ย
1: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซูเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
1: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
2: เอ๋กล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่แล้วครับอันนี้เลยล่ะครับ
2: ถ้างั้นกึกว่าตังค์คุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
1: เอ๋ทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าว

0: ถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
1: ถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
0: หรือตอนที่แม่พูดเสียงดังเดี๋ยวก็จะไปทำกันบ้านเหมือนกัน
1: เอาตั้งแต่แรกใหม่ลูก คืออะไรนะคืออะไรนะคือไม่ชอบให้แม่ดุอย่างนี้ป่ะไม่ชอบให้แม่แบบดุใช่ไหม
2: พอแม่สั่งก็จะทำ
1: ถ้าแบบสั่งเราไม่ค่อยนั่นนะ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ครับนะฮะอ่ะสเกลเลือก B คุณแม่เลือก B ใจตรงกันนะครับเอาละครับมาถึงทีมนี้นะฮะมาที่ทีมดราก้อนบอดกันบ้างนะฮะคุณพ่อบอยและน้องเดชนะฮะคุณพ่อบอยฮะทำไมถึงเลือกข้อโนฮะ
3: เพราะโจทย์บอกว่าทำให้ลูกหยุดใช่ไหม
1: พักเล่นเกม
3: พักเล่นเกมอันแรกลูกไม่ยอม
1: อ
3: ันหลังลูกบอกว่าเดี๋ยวเล่นเกมจบก่อนยังไม่หยุดไงก็ยังไม่หยุดไง
1: ทั้งสองก็เหมือนจะใช้วิธีแบบนี้อาจจะล
3: ู
1: กอาจจะไม่หยุดก็ได้
3: ใช่อาจจะไม่หยุด
1: ถ้าเป็นเราอ่ะเราจะใช้วิธีไหน
3: ให้หยุดเลยครับ
1: ให้หยุดเลย
3: หยุดเลย
1: ทำยังไงให้หยุดเลยให้หยุดนะอะไรเงี้ยเหรออ
3: าจจะแบบมีข้ออ้างว่าเอ้ยเดี๋ยวป้าต้องใช้คอมต่ออ
1: ่า
3: หรือเดี๋ยวใช้มือถือต่ออะไรอย่างเงี้ยอ้างเองก็ได้
1: อ้างไปอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบไปบังคับมากๆอาจจะไม่มีผลก็ได้
3: ครับผม
1: ส่วนน้องเดชครับทำไมถึงเลือกข้อ A ครับครอบครัว A
0: บอกว่าจะนับเวลา
1: อ๋อเอาเวลามาที่กำหนด
0: แล้วคุณนี้ก็ลดเวลา
1: คือมีข้อเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองในการที่แบบถ้าเล่นเดี๋ยวมีต่อให้ด้วยคิดว่าจะหยุดใช่ป่ะถ้าเป็นเราหยุดไหม
0: หยุดคร
1: ับ เอ้ยเป็นเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเราหยุดไหม
0: หยุดครับ
1: หยุดหยุดกี่วัน
0: หยุด
1: เสาร์อาทิตย์หยุดไหมแล้วถ้าจะเลิกหยุดไหมลูก
0: หยุด
1: หยุดครับผมชอบน้องสเกลมากเลยนะครับเอาละครับข้อนี้ตอบมานะครับก็คือแม่สากับน้องสเกลเนี่ยตอบข้อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อบอยกับน้องเด่นพ่อบอยโนและเอนะฮะเรามาเฉลยกันนะครับใครจะได้กี่เหรียญนะครับไปชมกันเลยครับ
4: ก็ได้ครับแม่สันสันเริ่มเล่นเกมแล้วก็ได้แต่แม่ห้ามหักเวลาเล่นเกมของสันสันพรุ่งนี้เลยนะครับ
5: โอเคได้ครับแต่ต่อไปซันๆต้องรักษาเวลานะครับเสียงนาฬิกาดังปุ๊บ
4: ซันๆจะอยู่เล่นเกมปั๊บเลยครับ
5: โอเคดีมากจ้างั้นรีบดื่มนมก่อนนะจะได้เข้านอนกันลูก
4: ครับแม
6: ่ Yes มาเริ่มนี้สิอ้อละละละละ
7: ชอนครับยังเล่นเกมไม่เสร็จอีกเหรอครับลูก
6: ยังครับผมเพิ่งเจอตัวบอลเมชาดีสีสำเร็จ
7: มันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับเนี่ย
6: 10ด่านครับแต่พอผมได้จบ10ด่านเดี๋ยวไปทำการบ้านเลย
7: 10ด่านไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วคืนนี
8: ้พ่อแม่ควรทำข้อตกลงและเวลาล่วงหน้าเช่นให้ลูกทำการบ้านก่อนจึงจะได้มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเกมถ้าทำเสร็จแล้วจะได้เล่นตามที่ตกลงเวลากัน1ชั่วโมงทุกวันโดยอาจจะมีเทคนิครางวัลเพิ่มเติมถ้ารู้หน้าที่ทำการบ้านโดยพ่อแม่ไม่ต้องเตือนให้ชื่นชมและอาจจะให้รางวัลความตั้งใจในรูปแบบอื่นๆเช่นสะสมแต้มแรกของหรือให้เป็นเวลาสะสมได้เล่นหรือใช้มือถือได้เพิ่มสำหรับวันหยุด15นาทีนอกจากนี้เมื่อเด็กพยายามหยุดได้ตามเวลาให้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกอดชื่นชมก็ได้ที่ลูกได้พยายามทำตามกติกาและควบคุมเวลาตามที่ตกลงกันและชวนทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน
1: นั่นแหละครับเฉลยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปเหรียญกันนะครับทีม Scale Venture นะครับต่อไปตรงกันนะครับได้100เหรียญนะครับและผิดทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งตอบ B คนหนึ่งตอบ B ตรงกันได้100เหรียญนะครับแต่ไม่ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรวมทีม Scale Venture นะครับได้เหรียญจากข้อนี้ไป100เหรียญครับและมาทีมดราก้อนบอดนะฮะนี่ตอบไม่ตรงกันนะครับคุณพ่อตอบโนคุณน้องเดชนะฮะตอบ A นะฮะเพราะฉะนั้นตอบไม่ตรงไม่ได้เหรียญไปนะครับแต่มีถูก1คนคุณน้องเดชนะฮะตอบข้อ A ได้ไป

0: 100เหรียญครับแอคแอคเลยแอคเลยตอบถูกแอคเลยนี่รูปหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับสเกลเวนเจอร์กับดราก้อนบอทนะฮะตอนนี้มีเหรียญนะฮะ100เหรียญเท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยังมีอีกหนึ่งภารกิจโอเคนะสู้ไหมสู้ไหม
1: สู
0: ้นะครับแหมเอ้ยถามจริงคุณพ่อบอยน้องเด็กน้องเด็กชื่อจริงว่าอะไรฮะ
2: ชานนท์ครับชานนท์
0: ชานนท
2: ์ครับ
0: แล้วชื่อเล่น
2: น้องเดชครับ
0: มาจากไหนครับพ่อมันคือไม่เกี่ยวอะไรกับชากับนนท์เลยนะ
2: ม
0: ัน
2: เป็นแบบว่าแบบเหมือนหมอดูให้ว่าขนาดตัวเนี้ยเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของเขา
0: ครับ
2: ก็เลยต้องชื่อชานน
0: ชานนแต่ชื่อเล่นชื่อเดช
2: น้องเดชครับ
0: แล้วสเกลนี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับลูก
1: ชื่อจริงชื่อสเกล
0: ชื่อเล่นนะ
1: ชื่อเล่นชื่อสเกล
0: ชื่อเดียวกับชื่อจริงเลยฮะอันนี้เรื่องจริงแน่
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อชื่อจริงคุณพ่อเป็นนักดนตรีป่ะฮะ
3: เป็นสถาปนิก
0: อ๋อสเกลอ๋อนึกว่าสเกลแบบโดเรมีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มข้อที่2กันภารกิจที่2กันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคนี้นะฮะเด็กๆนะฮะในยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนนี่ถือว่าเป็นอาหารหลักเขาเรียกว่าทุกคนต้องมีเลยนะครับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะน้องเอาไปแล้วอาจจะบางทีเอาของคุณพ่อบ้างเอาของคุณแม่ไปบ้างเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่ากลัวมากอย่างหนึ่งคือเวลาเอาไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยโฆษณาบางทีโฆษณามันเข้ามาโดยที่แบบมันไม่ได้กลั่นกรองว่าเอ้ยโฆษณาเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้ไม่ได้กลั่นกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประสบปัญหามากๆบางทีเคยไหมฮะคุณพ่อ
2: เคยครับ
0: เคยน้องเดชเขาดูพวกวิดีโออะไรฮะ
2: มันแบบบางทีมันมีแบบวิดีโอแบบว่า18บวกมันหลุดขึ้นมาอะไรอย่างนี้
0: คุณพ่อดู
2: ไม่หรอก
0: แต่มันหลุดมา
2: น้องไม่รู้ไงเขายังเล็กไงแต่เขาก็ดูแบบว่าบางทีดูคนท้องแต่ว่าก็ดูอยู่นั่นน่ะคนท้องอะไร
0: มา
2: เพื่อเราก็ไม่อยากจะให้ดูเพราะบางทีมันภาพมันไม่โอเค
0: ไงแล้วคุณพ่อทำอย่างนี้แก้ปัญหาไงอ่ะ
2: ก็ต้องคอยดูครับ
0: คอยดูเขาเคยแบบแอบไปเล่นคนเดียวไหม
2: มีครับก็คืออยากดูอีก
0: อย
2: ากดูอีก
0: น้องทั้งแดกเคยแบบขอโทษนะเคยเจอแบบ18บวกอย่างนี้เลยเหรอแล้วเราทำไงเราเรียกพ่อไหมดูท้องด้วยนะฮะนี่แหละเราต้องมาหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าเฮ้ยบางทีแบบเอามันหลุดจริงเพราะว่าบางทีมันมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมฮะแล้วคุณแม่สาละฮะน้องสเกลเขาได้ดูวิดีโอแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะ
3: มีเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยแบบคอยดูอยู่คอยอยู่อยู่ใกล้ๆคอย
0: บอก
3: คอยเตือนนะค่ะ
0: ครับ
3: บางครั้งก็เล่นเกมอยู่มีเกมอื่นแทรกขึ้นมาคือเกมที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็คลิกโหลดเต็มเครื่องเลยค่ะบางครั้ง
0: โหลดเลยสเกลโหลดเองเลยเหรอลูกโหลดเองไหมเวลาโหลดเกมเราโหลดเองไหมครับน้องสเกลครับ
1: โหลดเอง
0: โหลดเองแล้วไง
1: แล้วถ้าคุณแม่ลบทุกอันไหมคุณแม่ถ้าโหลดอันนึงขึ้นมา
0: คุณแม่เคยลบเกมเราไหมเราโหลดมาแล้วคุณแม่ลบไหม
1: ลบ
0: แล้วทำไง
1: ลบแล้วมีเกมหนึ่งขึ้นมา
0: ครับ
1: มัน
3: โหลด
1: มันเกมมีประโยชน
0: ์อ๋อถ้าเราจะหาเกมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ถ้ามีดาวขึ้น
0: ครับดาวขึ้นแล้วไง
1: มีดาวขึ้นจะซื้อ
0: เคยซื้อเองไหมเคยซื้อดาวไหม
1: จะแต่งมี
0: ครับลูก
1: มีการแต่งโรบอทด้วย
0: อ๋อก็คือเขามีซื้อแบบซื้อเองได้ไหมจริงๆผมไม่ทราบ
3: เกมฟรีก็จะ
0: อ๋อโหลดส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเกมฟรี
3: ใช่ค่ะอ๋อ
0: นะฮะแต่เราสามารถลบได้ป่ะ
3: ใช่ค่ะแม่ก็ไปอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็คือก็เป็นเกมของเด็กๆนี่ค่ะแต่เลือกแม่ก็ต้องคอยเลือกค่ะว่าอันไหนไม่เหมาะสมก็ต้องลบค่ะ
0: อ้าวล่ะครับและคราวนี้นะฮะเกมนี้แหละที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาและการภารกิจที่2ของเรากับเกมอย่างนี้ต้องแบน
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้น

0: ให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นคือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคุณลูกนะฮะเป็นการถอดเขาเรียกถอดรหัสนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนแบนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะฮะเหรียญของเรา2ทีมเสมอกันอยู่นะครับอันนี้ทำให้ได้เยอะๆละกันนะจ๊ะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเชิญเข้าประจำที่ครับประจำที่เลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งจำฮะเอามืออย่างนี้ก่อนเอามือชูขึ้นแตะไปที่หัวแล้วก็หมุนตัวก่อนเป็นการวอร์มกันการเล่นเกมก่อนนะโอเคไหมโอเคนี่มาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับได้ลูกช้าๆใจเย็นๆไปแล้วอีกขั้นไปแล้วได้ไหมลูกไม่ต้องรีบนะลูกนะไป
0: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทั้งน้องสเกลและน้องเดียดกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับลูกๆฟาดานเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องสเกลกับน้องเดชในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็งเป็นพักๆมีหรือยัง
1: มีค่ะ
0: ถี่ไหมทุกกี่นาที
1: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เคย
0: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ย

0: มันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
1: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างนี้ต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
0: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวันสองวันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งกลับมานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
2: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็อยากจะมา
0: ง่ายค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกสามนาทีคือให้คุณวิภานีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุกสามนาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวหัวนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ทะเลาะกันอย่างด้านท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอก็เคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกมันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าว่าเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เราไหมคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่าง
1: เงี้ยคะเขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยและก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ว่าจะต้องผ่าค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าค่ะผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยผ่าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
1: คะแล้วคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: จำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจาง
0: ๆ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจิ๊กจ้ะพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ด้วยนะครับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: นะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วอาการเจ็บแผลล่ะตอนนี
5: ้ก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี
5: ้มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลก็บอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหว
5: ไหว
4: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: อยคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได้
2: ตอนที่เกิดขึ้นน้องหน่อยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วย
2: แล้วสามีเขารู้สึกยังไงที่เราน้องออกมาแล้ว
3: ด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานในอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยนี่รู้สึกว่าแค่ครึ่งวันครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุกเด

0: แล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

ชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

รมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางเรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่10มีนาคม2564ค่ะอุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้รับหน้าที่ทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมในการถามคำถามค่ะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอทั้งสองท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะท่านแรกนะคะวันนี้หล่อยืนหนึ่งในรายการเลยค่ะอาจารย์หมอปีแอร์นะคะอาจารย์ในแพทย์ศิระกองไพศาลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่
0: ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ุ
2: ณดาวสว
0: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้นะคะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของ
1: คนถามอาจารย์รู้ไหมคนถามเรื่องไทรอยด์เยอะส
2: ั
1: ปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องค่าไทรอยด์ต่างๆวันนี้คุณผู้ชมที่มีความสงสัยอยากจะทราบนะคะอาจารย์ปีแอร์มาแล้วถามใจเลย
0: ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์สวยมากเลยนะคะอาจารย์หมอนัท
1: ค่ะ
0: อาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์หมอนัทนะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดี
1: ค่
3: ะ
1: ฉุกเฉินเจออาจารย์นัทนะหาย
0: หายเลย
1: ยิ้มมากนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องราวสุขภาพทั่วไปถามอาจารย์นัทได
0: ้ค่ะช่องทางที่คุณผู้ชมจะถามทางอาจารย์หมอปีแอร์นะคะอาจารย์หมอนัทได้นะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมมีน้องๆทีมงานนะคะที่ฝึกปรือในการเขียนมาอย่างดีในการพิมพ์มาอย่างดีค่ะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้ที่หมายเลข023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญคำถามที่จะถามนั้นขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทหน่อยค่ะข้อมูลนะคะอย่างน้อยที่สุดคุณผู้ชมค่ะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูง

0: แพ้ยาไหมนะคะอาการของโรคนะคะถ้าเล่าได้ละเอียดเนี่ยอันนี้จะดีมากๆนะคะเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมถามคำถามมาอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอในการให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถามคำถามได้และถามมามีคำตอบรอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะระหว่างรอคำถามมาเลยเรื่องของไทรอยด์เพราะว่านี้อาจารย์ปีแอร์มาแล้ว คุณประกรณ์ฝากคำถามเอาไว้นะคะเป็นคำถามเก็บตกคุณประกรณ์อายุ34ปีค่ะน้ำหนัก78ส่วนสูง172เซนติเมตรบอกข้อมูลมาครบถ้วนเลยคำถามอย่างนี้อาจารย์ขาคุณประกรณ์บอกว่าการกลืนแร่จนทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติหรือขาดฮอร์โมนไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่กินฮอร์โมนไทรอยด์เสริมเข้าไปจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะอาจารย์
2: ครับปกติเนี่ยเราไม่แนะนำเลยเนา
1: ะ
2: การกลืนแร่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อันดับแรกคือเราจะให้แนะนำให้กลืนแร่ในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษก็คือไทรอยด์ทำงานเยอะเกินไปการแร่การกลืนแร่ก็เหมือนกลืนเข้าไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆทำลายไทรอยด์ไปจนสุดท้ายเนี่ยไทรอยด์อาจจะหายไปเลยก็คือตัวเซลล์มันไม่สามารถทำงานได้เลยร่างกายก็จะไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยนะครับอีกกรณีนึงก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งไทรอยด์นะบางทีรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วคุณหมอก็อาจจะให้กลืนแร่เหมือนกันเพื่อไปฆ่าเซลล์ไทรอยด
1: ์
2: ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดร่างกายไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยเนี่ยครับอยู่ไม่ได้อันตราย
0: มันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายบ้างคะซันปีแอนสมมติว่ากรณีที่โอ้โหกลืนแร่จนแบบมันไปทำลายไทรอยด์หมดเลยเนี่ยนะคะ
2: ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเผาผลาญทำให้ร่างกายแล้วก็อวัยวะต่างๆนะครับทำงานอย่างปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำเนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะชะลอการทำงานไปเนาะเผาผลาญน้อยลงอาการที่คนไข้จะมีก็คือเป็นอาการเหนื่อยง่ายเนาะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงบางคนบอกผมไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนทั้งวันนะครับน้ำหนักขึ้นกินน้อยแต่น้ำหนักก็ขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรเผาผลาญนะครับแต่ที่เรากังวลก็คืออ่ะส่งผลต่อโรคหัวใจเนา
1: ะ
2: หัวใจทำงานไม่ดีนะครับบางคนมีน้ำท่วมปอดน้ำในช่องท้องนะครับสมองก็ทำงานไม่ดีสั่งการไม่ดีตับเติบทำงานไม่ดีจะเห็นว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันส่งผลต่อทั้งร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลืนแร่จะต้องมีการตรวจติดตามหลังจากกลืนแร่ว่ามีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าถ้าต่ำก็ต้องกินฮอร์โมนเสริมครับ
1: ดังนั้นไม่ควรที่จะหยุดยา
2: ไม่ควรครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญต
2: ่
1: อร่างกายแล้วถ้าทานยาไปตลอดชีวิต
2: ตลอดชีวิตครับคุณดาว
1: ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่มีผลครับเพราะว่าฮอร์โมนที่เราให้เนี่ยเป็นฮอร์โมนเหมือนคล้ายๆธรรมชาติเหมือนฮอร์โมนที่ร่างกายเราสร้างเลยเนาะเราก็จะปรับคุณหมอก็จะปรับให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับถ้าเกิดไม่กินเนาะแล้วก็ฮอร์โมนต่ำมากๆอันตรายถึงชีวิตเสียชีวิตได้ครับ
1: ต้องรับประทานและอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฮอร์โมนนี้ใกล้เคียงกับฮอร์โมนธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบตกค้างหรือมีผลเอฟเฟกต์อะไรไม่ค่อยมี
2: ไม่ครับ
1: สำหรับ
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมก็เคลียร์เรื่องนี้ไปค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมชมทางแฟนเพจมาไกลจากหลายที่นะคะไกลสุดวันนี้จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: สวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: นะคะจากวินเทอร์ทูนะคะค่ะแล้วปุ้ยนะคะคุณปุ้ยบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่ารักษาอย่างไรคะอายุ49หนัก47สูง150ค่ะ
1: ถุงน้ำที่เข่า
3: สำหรับถุงน้ำที่เข่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่าตัวถุงน้ำเนี่ยคือมันเป็นแบบมากขึ้นเรื่อยๆไหมแบบใหญ่ขึ้นหรือว่าม
0: ันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์นัดขั้นแรกก่อน
1: หัวเข่าไหมคะจะหรือว่า
3: ตรงไหนหรือข้างนอกต้องถาม
0: คุณปุ้ยนะ
3: คุณปุ้ยว่าตัวของถุงน้ำเนี่ยอยู่บริเวณไหน
0: มันจะปูดออกมาไหมคะหรือบางทีก็ไม่ปูดหรือยังไงคะ
2: จริงๆอาจจะปูดได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเจอถุงน้ำที่บริเวณที่เรามีการลงน้ำหนักอะค่ะร่างกายมันมีกลไกในการสำรองซัพพอร์ตไม่ให้น้ำหนักมันเกิดเสียสีก็จะเกิดการสร้างถุงน้ำขึ้น
1: เหมือนเป็นกันชน
2: ใช่ครับเหมือนเป็นกันชนซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แล้วก็บางคนอาจจะติดเชื้ออักเสบได้ก็แล้วแต่ว่าไม่มีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่าถ้ารักษากระบวนการรักษาต้องรักษาอย่างไรบ้าง
1: รักษายังไง
3: คือตัวถุงน้ำที่เข่าเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเป็นจากอะไรอะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้ามีการแบบอักเสบติดเชื้ออย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องให้ยาฆ่าเชื้อ
2: ค่
3: ะแล้วถ้าเกิดแบบเริ่มมีไข้ละหรือว่ามันติดเชื้อรุนแรงเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือด
1: ค่ะ
3: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการติดเชื้อก็ดูก่อนว่าถุงน้ำเนี่ยที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแบบไปเสียสีหรือไปอะไรหรือเปล่านะคะคือถ้ามันเกิดขึ้นจากการเสียสีเนี่ยบางทีถ้าเราพักหรืออะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองอย
1: ่
3: าไปแบบไปเจาะถุงน้ำหรืออะไรเพราะว่ามันจะเพิ่มการติดเชื้อเข้าไปด้านใน
1: คือดังนั้นบอกว่าหาสาเหตุก่อนถ้าเกิดสาเหตุเหมือนที่อาจารย์ปีแอร์บอกคือใช้งานหนักไปเสียดสีเกินไปก็พักกิจกรรม

0: มันอาจจะดีขึ้นเองไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะหรือทําอะไรกับเขา
1: ใช่ค่ะใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่นานมากแล้วแบบไม่หายสักทีอันเนี้ยก็น่าจะต้องมาหาคุณหมอแล้วเพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
2: ครับแต่ว่าต้องแยกกันนะว่าเป็นถุงน้ําที่เขาจริงหรือว่าเป็นน้ําในคอที่มันบวมขึ้นมาอันนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับ
0: อาการมันจะเป็นยังไงต่างกันยังไงคะจําเป็น
2: ส่วนใหญ่นั้นไม่ข้อคือข้อมันก็จะบวมรู้สึกข้อมันจะบวม
0: ๆใ
2: ช่ตึงๆมันเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในนะครับบางทีอาจจะขยับเข่าแล้วรู้สึกลําบาก
0: ไม่สุด
2: ใช่ถ้าถุงน้ำที่เข่าอาจเป็นถุงน้ำมันก็จะอยู่ตื้นกว่ามันไม่ลึกเข้าไปในคออันนั้นก็จะคนละเรื่องกันเลยต้องเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วแยกกัน
3: ย
2: ุ
3: บเองได้ไหมคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆก็สามารถยุบหมายถึงถุงน้ำเนา
3: ะ
2: ถุงน้ำอันที่ก็ยุบเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงการเสียสีครับ
3: นี่กำลังนั่งนึกถึงตัวเองว่าเคยแบบอยู่ๆเข่าบวมขึ้นมาเพราะว่าไปวิ่งแบ
2: บ
3: แรงมาก
0: จะอักเสบ
2: ไม่แล้วน่าจะอักเสบ
3: ใช่แล้วกินเวลาแบบยาวนานมากแล้วมันก็ค่อยๆนานย
2: ุ
3: บประมาณนั้น
2: นะคะร่างกายเราฉลาดคุณปุ๊ก
3: เราเราฉลาดจริงค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอปีแอร์นะคะแล้วก็อาจารย์หมอนัทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ถามได้ที่023547105หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะก็ถามได้ค่ะไปที่คำถามจากคุณแจนนะคะบอกว่าเป็นคนที่เลือดหยุดไหลยากมากมีวิธีห้ามเลือดยังไงให้เลือดหยุดไหลได้ง่ายๆบ้างไหมคะอายุ23ปีหนัก51/167
0: เลือดต้องอาจารย์นัด
1: ก็คือว่าเรื่องเลือดออกนะคะก็คืออย่างแรกคือเราดูก่อนว่าเลือดที่ออกเนี้ยเป็นเลือดแบบไหนก็คือปกติแล้วเวลาเลือดที่ออกค่ะมันอาจจะออกจากหนึ่งก็คือเป็นแบบเส้นเลือดแดงใช่ไหมคะอันนี้คือว่าเราอาจจะแบบเป็นแผลที่แบบหกล้มหรือว่าเป็นแผลโดนสิ่งของ
0: ม
1: ีดบาดกระแทกแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเส้นเลือดแดงของเราก็จะทำให้มีเลือดแดงออกมาเยอะก็คือพุ่งเวลาที่เส้นเลือดแดงฉีกขาดเนี่ยค่ะเลือดมันจะออกมาค่อนข้างเยอะเร็วแรง
0: คือมันปั๊มจากหัวใจมาแล้วก็
1: ใช่มันก็จะออกมาเป็นแบบเพลสไทล์หรือว่าเป็นจังหวะออกมาเลยแล้วก
0: ็
1: ออกมาเยอะมาก
0: จังหวะเดียวกับที่หัวใจเราเต้นแล้วก็ป
1: ั๊มใช่ค่ะแล้วก็หรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเกิดจากการเส้นเลือดดำใช่ไหมคะฉีกขาดพวกนี้ก็จะเป็นแบบเลือดมาเรื่อยๆเอื่อย
3: ๆสีมันต่างกันไหมคะจันนัทถ้าเป็นเลือดดำกับเลือดแดง
1: ก็สามารถดูได้ค่ะคือถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำเนี่ยก็คือจะเป็นสีคล้ำๆหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าโดนเส้นเลือดแดงเนี่ยก็เป็นแบบสีเลือดแบบ
0: สด
1: แดงสดเลยนะคะ
0: แล้วจะไหลเอื่อยๆถ้าเป็นเส้นเลือดดำเพราะว่าเขาไม่ได้ปั๊มออกมา
1: ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำที่ใหญ่ที่ตัวแผลโดยตรง
0: ต้องล้างก่อนไหม
3: ต้องมือเราต้องสะอาดด้วยเนาะจันอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ใช่มือเราต้องควรที่จะสะอาดนะค
0: ะ
1: อันนี้คือเฉพาะตัวเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสเขาด้วยตรงอาจจะต้องหาผ้าสะอาดหรือว่าเป็นผ้าก๊อซนะคะเข้าไปกดนะคะตรงบริเวณที่รอยแผลนั้นเลยหรือว่าตำแหน่งที่เลือดออกมาที่สุดนะคะก็หยุดเลือดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดยังกดไปแล้วปรากฏว่าเลือดมัน
0: ยังออก
1: มากอยู่นะคะซึ่งเราก็จะดูโดยที่แบบมีเลือดซึมออกมาจากตำแหน่งที่เรากดจากตำแหน่งที่กอดที่เรากดอะค่ะ
0: อยากเอาผ้าก๊อซกดผ้าก๊อซสักพักแดงหมดเลย
1: ใช่แดงหมดเลยแดงช่วงอันนี้ก็คือว่ากดแล้วไม่อยู่แล้วอันนี้ต้องหาอะไรมาพันเพิ่มนะคะเช่นแบบใช้ลาติกแบนเดดหรือว่าเป็นผ้าพัน
0: ที่เราแบบพันขา
1: ใช่ที่เขาพันแขนพันขาก
0: ีฬาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่หรือว่าอาจจะใช้เป็นผ้าสะอาดก็ได
0: ้เอ
1: ามาพ
0: ัน
1: เพิ่ม
0: ก็คือผ้าสะอาด
1: ใช่ค่ะเอามาพันเพิ่มเสร็จถ้ายังไม่อยู่อีกอันนี้ก็อาจจะต้องเอาสายอะไรมารัดที่บริเวณของตำแหน่งของเหนือต่อบริเวณที่เลือดออกนะคะประมาณ 5-10 เซนหรือว่า1ฝ่ามือก็ได้นะคะเหนือต่อบริเวณนั้นแล้วก็รัดไว้ก่อนเพื่อหยุดเลือดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
0: เพื่อให้เลือดหยุด
1: เพื่อที่จะให้
0: ทำแผล
1: แล้วก็ทำการหยุดเลือดนั้นนะคะ
2: ครับขออนุญาตเสริมจันนัดนิดนึงเราต้องถามคนไข้ดูว่าที่บอกว่าเลือดออกง่ายเนี่ยเป็นยังไงเนา
1: ะอ
2: ย่างเช่นบางคนแบบช้ำง่ายโดนกระทักว่าท่าแล้วช้ำ
0: ช้ำเป็นคนช้ำง่ายเหมือนก
2: ัน ใช่ครับซึ่งมันก็จะมีบางภาวะบางโรคที่กับว่าช้ำง่ายจริงๆก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติม
3: ว่ามันเป็นเพราะอะไร
2: ใช่ครับดูง่ายๆคือว่ามันจะแยกเป็น2อย่างอันนึงก็คือถ้าเกิดมีความผิดปกติที่เกล็ดเลือดเนี่ยก็จะมาด้วยช้ำง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าสารที่ลิ่มเลือดเราทำงานไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถสร้างลิ่มเลือดได้เนี่ยลิ่มเลือดมันเป็นอะไรที่สำคัญในการอุด

0: บ่อยหรือเปล่าไปทำฟันอย่างเงี้ยปกติเราไม่กี่ชั่วโมงต้องหยุดละเอ้ยหูเลือดออกไป 2-3 วันไหมอันนั้นก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมแล้วว่ามีความ
1: ผิดปกติของเกล็ดเลือด
0: ใช่ครับอันนั้นก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างค่ะ
2: มาเรื่องของท้องอืดกันบ้างหลายๆท่านเนี่ยเป็นกันบ่อยนะคะเรื่องของท้องอืดค่ะคุณนิภาอายุ67ปีน้ำหนัก
1: มีอะไรมากกว่าน
0: ี้แล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละ
2: 15ปีแล้ว
0: ใช่คือมะเร็งไทรอยด์เนี่ยครับเป็นมะเร็งที่ถือว่ามีการพยากรณ์ของโรคค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยซ้ำไปเนาะแต่จริงๆมะเร็งไทรอยด์มันก็แยกเป็นอีกหลายประเภทนะแต่ประเภทที่เจอได้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ผมจะบอกคนไข้เสมอเวลาผมวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์จะบอกว่าคือถ้าเกิดจะมาให้ผมต้องเลือกเป็นมะเร็งสักอย่างหนึ่งคือไม่บีบบังคับว่าฉันต้องเป็นเนี่ยจะเลือกเป็นมะเร็งไทรอยด์
1: เพราะอะไร
0: เพราะมันเบาสุด
2: อาการไม่ค่อยรุนแรง
0: เพราะมันรักษาง่ายสุดแต่ผมมาเข้าใจนะมันคือมะเร็งแหละมันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกมันก็มีรายละเอียดลงไปนะว่ามะเร็งไทรอยด์มันก็มีหลายแบบนะครับโดยส่วนใหญ่การรักษามะเร็งไทรอยด์คือผ่าตัดเนาะครับแล้วคุณหมออาจจะพิจารณาให้เกินแร
2: ่แบบที่บอกเมื่อกี้
0: ใช่ครับก็ผ่าตัดเกินแร่ถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้บอกว่าต้องเกินแร่ซ้ำหรือว่ามีการตรวจเลือดดูค่ามะเร็งไทรอยด์มันค่อนข้างต่ำทุกๆปีเนาะอันนั้นก็แสดงว่ามะเร็งมันไม่กลับมาแล้ว
2: ค
0: ือผมว่าตอนนี้น่าจะหายแล้วแหละแต่อย่างน้อยเมื่อมีประวัติว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์คุณหมอก็ต้องตรวจติดตามไปเรื่อยๆเพื่อว่ามันอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได
2: ้แต่ตอนนี้จะห
0: ายใช่ครับเพราะเราผ่าตัดไปแล้วเรากินแร่ไปแล้วตอนนี้เราไม่มีไทรอยด์แล้วต้องกินฮอร์โมนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหายจากฮอร์โมนต่ำไหมไม่หาย
2: แต่ต้องทานฮอร์โมน
0: ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปเรื่อยๆ
1: นั่นหมายความว่าต้องตลอดชีวิตไหมคะ
0: ตลอดชีวิตครับ
1: แล้วมันจะมีผลอะไรต่อตับไตในร่างกายไหมหลายคนอาจจะกลัวตรงนี้คุณสมศรีอาจจะกังวลตรงนี
0: ้ไม่มีเลย
2: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไง
0: ใช่เหมือนกันเลย
2: ธรรมชาติมากๆ
0: เหมือนกันเลยการกินฮอร์โมนที่เสริมเข้าไปคือฮอร์โมนธรรมชาติมันคือเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นกินเข้าไปเพื่อทดแทนสิ่งที่เราไม่มี
2: กินดีกว่าไม่กินเพราะไม่กินอันตรายมาก
0: ใช่ครับถ้าไม่กินเนี่ยอันตรายในชีวิต
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐริกาบ้างนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงอายุ60สูง158น้ำหนัก44ไม่มีประวัติแพ้ยานะคะขับรถยนต์ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็ปวดตรงแก้มก้นข้างขวาลามไปขาด้านล่าด้านหลังถึงข้อพับเข่านะคะแล้วก็ชาไปที่น่องปวดและชามากเป็นเพราะอะไรคะเป็นมา2ครั้งนานๆจะขับรถไกลค่ะจะดูแลตนเองอย่างไรดี30กิโลเมตร
2: ขาด้านไหนนะ
1: ขาเดี๋ยวนะคะขาด้านหลังถึงข้อพับ
2: ขวาหรือซ้ายนะคะ
1: ขวาข้างขวา
2: แสดงว่าเป็นข้างที่เหยียบคันเร่งเหย
1: ีย
2: บ
1: เริ่มปวดตรงแก้มก่อนแก้มก้นแก้มก้นปวดแก้มก้นข้างขวาแล้วลามไปขาด้านหลังจนถึงข้อพับข้างเดียวเนี่ยข้างขวาน่าจะเป็นข้างที่เรา
2: ใช้ไงเวลาเราใช้
0: แบบ
2: ข
0: าเหยียบตลอดเวลา
2: ใช่ใช่
3: ใช่ในอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างลักษณะของคุณณัฐริกาเนี่ยเป็นแบบปวดแก้มก้นที่เราไปน่องด้านหลังกับขาแล้วก็มีการชาร่วมด้วยเนี่ยจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นอาการที่เจอบ่อยมากแล้วก็จริงๆเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็นภาวะของมีกระดูกสันหลังนะคะมีการเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะก็มันจะไปเหมือนกดทับยาเยื่อของเส้นประสาทนิดหน่อยก็จะทำให้เวลาแบบเรานั่งไปนานๆหรือว่าบางท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหรือท่าที่แบบนอนแล้วยกขาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีอาการแบบปวดหลังแล้วไปขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการชาหรือว่าอาจจะมีถ้ารุนแรงมากหน่อยก็จะอ่อนแรงร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าก็ดูว่าหรืออาจจะเกิดจากอย่างอื่นก็ได้เช่นแบบพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสัมพันธ์กับท่าทางของเราบางท่าเช่นแบบเราทำท่านี้แล้วเราปวดนะคะแต่ว่าใช่แบบยืดอย่างนี้เราจะปวดกดท่านี้เราจะปวดแต่ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วทำท่าอื่นเราหายขึ้นเลยหรือว่าดีขึ้นเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อค่ะซึ่งพวกนี้จะต้องใช้การพักแล้วก็หยุดทำกิจกรรมที่เราปวดท่านั้นๆ นะคะแล้วก็กินยาอาจจะกินยาแก้ปวดแก้อักเสบในคนที่ไม่มีโรคปัญหาโรคไตอะไรก็จะดีขึ้นได้เองนะคะ
1: แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นทุกวันเป็นเฉพาะเวลาที่ขับรถแล้วนานๆ
3: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดตัวของคุณนันทิการเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบช่วงนี้เป็นบ่อยมากขึ้นมากๆเลยแล้วแบบกินยาหรือว่าเปลี่ยนท่าแล้วก็ยังไม่หายอันนี้ก็จะแนะนำให้มาเอ็กซเรย์ของบริเวณของกระดูกสันหลังนะคะเพื่อดูว่าม
1: ี
3: กระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่ากดทับเส้นประสาทอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ

0: มีคุณสมศรีนะคะให้ข้อมูลอาจารย์ปีแอร์เพิ่มเติมมาบอกว่าเคยกลืนแร่ 4-5 ครั้งนะคะบอกว่าผลเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะมันจะมีโอกาสลามนะคะไปที่ส่วนอื่นไหมคะ
1: ครับถ้าเกิดว่ากลืนแร่ไป 4-5 ครั้งแล้วติดตามผลเลือดยังไม่ต่ำเนี่ยก็จะต้องติดตามไปเรื่อยๆครับผมต้องก็คือมันก็จะมีวิธีการดูว่าเฮ้ยระดับไหนที่เราจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ากินยาไปเรื่อยๆคุณหมออาจจะดูแล้วแหละประเมินแล้วแหละว่าเอ้ยระดับนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องทำอะไรนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะตรวจเลือดปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ดูว่ามันมีอะไรกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอัลตราซาวด์ไม่มีอะไรผลเลือดคงที่ไม่ได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันมีสัญญาณเช่นอัลตราซาวด์ไปเจออะไรกลับขึ้นมาหรือว่าผลเลือดมันดูกลับขึ้นมาเนี่ยมันคุณหมอมีการรักษาเพิ่มเติม
0: ในขั้นต่อไป
1: ในขั้นต่อไปใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณสมศรีอยู่ใกล้ชิดคุณหมออยู่แล้วนะสบายใจได้นะคะส่วนคุณสุนีค่ะบอกว่ามีลูกสาวนะคะอายุ14ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลยค่ะกังวลว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิดจะแพ้แบบเดียวกันไหมจะรุนแรงหรือเปล่าดูข่าวและแอบกังวลนะคะอันนี้แอบกังวล
2: เด็กน่าจะเป็นกลุ่มหลังที่จะได้ฉีดสำหรับโควิดถูก
1: ไหมจริงจริงจริงไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่าเกี่ยวคือเท่าที่ผมศึกษาผมอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อน้องนัทอาจจะเสริมผมก็ได้ตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่บางทีมันจะมีส่วนผสมของไข่ซึ่งอาจจะแพ้ได
0: ้
1: ใช่ครับแต่ว่าตัวโควิดเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับไข่เลยครับก็อาจจะไม่เหมือนกัน
0: การแพ้วัคซีนแต่ละชนิดอาการมันต่างกันไหมคะอาจารย์น่าจะต่างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนมันสามารถที่จะมีอาการไข้ต่ำๆได
2: ้บวม
1: ได้อันนั้นเป็นได้ปกติอยู่แล้วเนาะแต่วัคซีนแต่ละชนิดก็จะมีส่วนผสมอะไรที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นที่บอกว่าเส้นข้าวใหญ่มีเรื่องผสมของไข่นะครับคนที่แพ้ไข่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดฉีดปุ๊บก็จะมีอาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าคนอื่นทั่วไปเพราะที่ผมทราบคือโควิดไม่ได้มีตัวอะไรเกี่ยวกับไข่เนาะถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันฉีดไข้หวัดใหญ่แพ้แล้วเดี๋ยวฉันจะมาแพ้วัคซีนโควิดไม่เหมือนกันคนละอย่างกันครับ
3: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปีแอร์นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตอนที่ไปฉีดวัคซีนอะไรก็ตามอะค่ะคือถ้าเกิดน้องมีอาการแพ้ในวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือให้แจ้งกับคุณหมอหรือว่าสถานที่ที่เราไปฉีดเลยว่าน้องแพ้ตัวนี้นะแล้วก็มีอาการเป็นอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรในวัคซีนตัวนี้บ้าง
0: เขาก็จะจดในประวัติ
3: ใช่แล้วก็คืออย่างถ้าของน้องเนี่ยก็น่าจะเป็นแพ้ไข่นี่แหละแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นที่แพ้ด้วยหรือว่ามีอะไรที่มันอินเตอร์เซ็กกันกับวัคซีนตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการหลีกเลี่ยงหรือว่าไปใช้อีกผลิตภัณฑ์นึงที่มันมีการเอาส่วนผสมนี้ออกไปได้นะคะแล้วก็เพราะว่าเวลาที่เราแพ้สิ่งหนึ่งแล้วอะค่ะเวลาที่เราโดนอีกซ้ำหนึ่งอีกครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แพ้แบบเดิมก็ได้เช่นของเดิมแพ้แล้วแบบผื่นแดงขึ้นแต่ว่ารอบนี้อาจจะแพ้แล้วแบบรุนแรงถึงขั้นช็อกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องระวังไว้แล้วก็ให้แจ้งคุณหมอเจ้าของไข้ทุกรอบหรือว่าคุณหมอที่เราไปพบทุกรอบ
0: เคยแพ้วัคซีนตัวนี้อาจารย์ก็จะรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วพอครั้งต่อไปจะฉีดตัวนี้เขาจะมาเทียบว่ามีอะไรบ้างนะที่เหมือนกับอันเก่าที่เคยแพ้ถูกไหมอาจารย์ถ้าไหนที่มันซ้ำกันหรืออยู่ในส่วนผสมเดียวกันก็อาจจะหลีกเลี่ยง
3: ใช่
0: อันนี้คือหลักการนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกันเพราะวัคซีนกับ
4: คนละตัว
0: กับไข้หวัดใหญ่คนละตัว
4: แต่รอบนี้โควิดเขาให้อยู่โรงพยาบาลไม่รู้หรืออยู่ที่ฉีดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจะดูใช่ไหมคะว
1: ่
4: าแพ้หรือมากน้อยแค่ไหนแต่เดิมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดปุ๊บกลับไปได้เลยไม่เป็นไรนะคะ
1: เราอาจจะมีประสบการณ์จากไข้หวัดใหญ่มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าโควิดเรา
0: โรคบาง
1: อุบัติตัวใหม่ใช่ครับแล้วก็มีรายงานเรื่อยๆน้อยนะน้อยมากว่าเริ่มแพ้รุนแรงนะครับแต่เราก็ต้องให้
0: เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต
1: ์ใช่ครับ
0: หลายคนบอกอุ้ยแพ้รุนแรงตั้ง10กว่าคน20คนแต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบบทั้งหมดที่ฉีดอ่ะก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย
1: แล้วผมก็ถามคุณหมออย่างคุณหมอโรคติดเชื้อเองถ้าคุณหมอวัคซีนเข้ามาก็ฉีดผมเองก็จะฉีดครับ
0: นะคะถ้าจะฉีดแล้วมาเล่าให้พวกเราฟัง
1: ใช่
0: แ
1: ล้ว
0: ร
1: อได้เลย
0: เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก
1: เป็น
0: first เขาเรียกว่า front line กลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนแล้วก็ต้องดูจากอาจารย์นี่แหละ
1: เพราะตอนนี้มีอาจารย์ฟาร์มที่สถาบันจักรีนฤบด
0: ิน
1: ทร์ฉีดแล้ว
4: เป็นไงบ้างคะอาจารย์ได้คุยอย่างไ
1: รคุยพอผมเพิ่งกลับมาจากรามาบางพลีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทุกคนโอเคไม่ได้มี reaction อะไรไม่มีปัญหาอะไรคร
0: ับ
4: ไปที่คำถามจากคุณวิชัย
0: มาแล้วไงคะไทยรอยเมื่อวานคุณวิชัยก็ถามมาเรื่องค่าไทรอยด์นะคะวันนี้อาจารย์ปีแอร์มาแล้วถูกคนพอดีเลยค่ะ
1: ค
0: ุณวิชัยอายุ55ปีน้ำหนัก63ส่วนสูง163ซมบอกว่าตรวจค่าไทรอยด์ TSH ค่ะได้ 5.623 ต้องทานยาอะไรไหมแล้วก็มีตัวกำกับมาคือ FT3 FT4 ปกติอาจารย์ค่ะ
1: ถ้าด้วยข้อมูลแค่นี้นะครับผมบอกคร่าวๆว่าอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่มันต้องมีรายละเอียด เพิ่มเติมอย่างเช่นคุณวิชัยมีอาการอะไรหรือเปล่าผลเลือดอย่างเงี้ยครับบ่งบอกว่าค่าไทรอยด์อาจจะต่ำไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเนาะตัว free T4 free T3 เนี่ยครับก็คือฮอร์โมนไทรอยด
4: ์
1: ถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราสูงถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำปกติแสดงว่าฮอร์โมนเราปกติดีเนาะตัว TSH นะครับเป็นตัว H ฮ่องกงเนาะใช่ TSH ตัวเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่หลั่งมาจากสมองวิธีการแปลผลคือถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราสูง
4: สลับกัน
1: สลับกันเนาะปกติค่าปกติอยู่ที่ 0.5 ถึง 5ขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเป็นค่าเท่าไหร่นะครับมัน 5.6 นั้นถือว่าขึ้นน้อยมากเลยพอมันสูงก็แสดงว่าฮอร์โมนอาจจะต่ำไปนิดนึง
4: 0.5 ถึง 5คือปกติ
1: ประมาณนั้น
4: นี่เกินมา 0.623
1: นิดเดียวเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเห็นค่าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีโรคประจำตัวอะไรไม่มีอาการอะไรของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำไม่มีที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการในเฉื่องช้าน้ำหนักขึ้นอ่อนเพลียนะครับไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าผมคิดว่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุยกับคุณหมอว่ามีอาการอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
4: ค่ะอาจจะต้องตรวจติดตามในปี
1: ใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจเร็วขึ้นนิดนึงเนาะอาจจะแบบ 2-3 เดือนต้องไปตรวจอีกทีนึงครับ
4: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวันชัยนะคะคุณวันชัยถามมาทางแฟนเพจ Drama Channel นะคะบอกว่าผมเคยมีความดันสูง150 100ออกกำลังกายโดยการวิ่งแต่ว่าไม่ดีขึ้นแต่พอออกกำลังกายแบบฮิตเหรอคะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไร
1: ค
4: ือเร็วสับช้านะบอกว่าความดันปกตินะคะก็คือ110-70ยาไม่ได้กินครับอยากถามคุณหมอว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องความดันได้ใช่ไหมน้ำหนักไม่ลดนะครับแต่ผอมลงคืออาจจะกลายเป็นกล้ามเนื้อนะคะ
2: เป็นการออกกำลังแบบไหนอาจารย์
1: โอเคมันเป็นรูปแบบการออกกำลังกายมันมีโปรแกรมนิดนึงก็คือเป็น high intensity intermittent คือมันมีการดีไซน์โปรแกรมว่าสลับอย่างเช่นเราวิ่งช้าๆแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น
2: แล้วก็หยุด
1: แล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาช้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: อาจารย์แล้วหมายถึงว่าระบบร่างกายมันไม่ตกใจอยู่แบบวิ่งแล้วปุ๊บแล้วมันหยุดแบบ
2: คือจะบอกเลยว่าเหนื่อยมาก
1: เหนื่อยมากเคยลองแล้วเหนื่อย
2: เคยลองแล้วอาจารย์แทบช็อก
1: ใช่ครับเพราะเขาต้องฟิตระดับ
4: เหมือนเวลาเราวิ่งเนอะเขายังต้องมีสโลว์ดาวน์ค่อยๆคูลดาวน์
1: แต่เขาก็จะมีการสโลว์ดาวน์ครับมีคูลอัพขึ้นมา
4: เขาจะคำนวณแล้วก็มันจะเป็นเซอร์กิต
1: เอาจริงๆถ้าถามว่ามันส่งผลดีต่อความดันไหมการออกกำลังกายทุกอย่างส่งผลดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ทำแล้วมันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสามารถทำต่อได้เรื่อยๆเลย
2: ไม่ได้เหนื่อยแบบพวกเรา
1: ใช่ไม่ได้แบบเหมือนพวกเรา
2: ทำแล้วแต่มีปัญหาว่าไปต่อไม่ไหว
1: ครับแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าความดันลงมาดีอันนี้อาจจะผมอาจจะแนะนำให้วัดความดันหลายๆช่วงในเวลาของวันด้วยเนาะว่ามันดีจริงหรือเปล่าทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกินยาก็เห็นเป็นคำตอบอยู่แล้วว่ามันโอเคใช่มันเวิร์กสามารถทำได้ครับ
4: อันนี้หมายความว่าคุณวันชัยน่าจะยังไม่เคยไปคือไปหาหมอแต่ว่ามันถือว่าคุณหมออาจจะไม่ได้จ่ายยาให้ไปปรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าทำได้แบบนี้ก็ดี
1: ใช่ซึ่งปกติถ้ามาหาผมว่าความดันสูงสิ่งแรกที่เราจะแนะนำก็คือการ
4: ออกกำลัง
1: กายอยู่ดีครับให้เวลาไปอ่ะไปปรับชีวิตประจำวันนะเอ้ยกินของให้ดีขึ้นออกกำลังกายนิดนึง150ต่อนาทีสัก 2-3 เดือนดูซิมันดีขึ้นมั้ยถ้าดีขึ้นก็ต้องทำอะไรครับ
2: อันนี้คือเบื้องต้นก่อนแต่การออกกำลังกายแบบนี้เหนื่อยจริงแล้วหยุดไม่ได้หยุดก็คือครูบอกว่าห้ามหยุดห้ามนั่งนะคุณต้องไปต่อจนจบ
4: มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่ชั่วโมงจะพี่แอม
1: โอ้แล้วมันแล้วแต่โปรแกรมเลยครับแล้วแต่โปรแกรมเลยประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ
2: โอ้โหพี่ปุ๊กเหนื่อยจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก
4: เหน
2: ื่อยแล้วห้ามหยุดเพราะเขาจะต้องไปตามสเต็ปถ้าหยุดทันทีก็อันตรายอีกคุณบรรจง
4: อาจารย์เคยไหมอาจารย์นัด
3: สิ่งนี้ค่ะคือว่าสิ่งที่อยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าต้องดูแลเรื่องของการนะคะแล้วก็ต้องแบบคือการที่จะเล่นแบบฮิตอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างใช้กำลังของหัวใจค่อนข้างเยอะ
4: เหมือนหัวใจเป็นบีบตัว
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเหมาะที่สำหรับคนที่เคยฝึกมาก่อนเช่นแบบเคยออกกำลังกายมาก่อนแบบอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมง 2-3 ครั้งให้ฝึกมาก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นอย่างนี้เพื่อจะให้กำลังของหัวใจเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดในคนที่ไม่เคยออกเลยเราอยู่ๆไปออกนี้เนี่ยบางทีเราเนี่ยหัวใจเราจะทำงานหนักมากเกินไปอะค่ะก็สามารถอันตรายได้ในบางคนที่เขามีปัญหาหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยตรวจพบก็ได้อะค่ะ
2: จะแนะนำว่าเอาแบบเบสิกก่อนแล้วค่อยขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆอย่าไปเหมือนกับบางคนแบบว่าอันเนี้ยเขาว่ากันว่าลดน้ำหนักได้เร็วเขาว่ากันว่าเล่นแล้วเบิร์นจังเลยแคลอรี่เยอะแต่จะนั้นห่วงว่าถ้าไม่เคยออกกำลังมาก่อนไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: พ
3: ื้
2: นฐานอาจจะอันตรายได้
3: ใช่ค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้
0: มีคุณนันขออนุญาตคุณนันก่อนนะคะคุณบรรจงเดี๋ยวรอคิวสักครู่หนึ่งคุณนันอายุ45ปี

0: น้ำหนัก 49/0-153 ซม.บอกว่ามีก้อนไขมันที่แก้มขวา 2-3 ซม.อยากผ่าตัดแต่ก็กลัวจะไปโดนเส้นประสาทที่ใบหน้าคำถามอาจารย์ก็คือควรผ่าตัดดีไหมผ่าตัดที่ไหนปลอดภัยบ้างอาจารย์
1: คะคำถามยากมาก
2: เลยคำถามยากมากเลยผ่าตัดดีไหมจริงๆถ้าเป็นก้อนไขมันจริงอยากผ่าหรือไม่ผ่าขึ้นอยู่ที่คุณนั้น
1: มันไม่ได้อันตรายเหรอคะ
2: ครับถ้าเป็นก้อนไขมันจริงๆนะการตรวจทุกอย่างและยืนยันว่าเป็นก้อนไขมันจริงๆผ่าไม่ผ่าขึ้นอยู่คุณนั้นเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขึ้นอยู่กับนั่นเลยความสวยงามนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันอยู่ที่หน้าผมเข้าใจถ้ามีอะไรอยู่บนหน้าผมก็อยากเอาออก
1: ค
2: ่ะก็ผ่าก็ผ่าแล้วแต่คุณนั้นตัดสินใจเลยครับผ่าที่ไหนโหอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะผมว่าแต่ละที่คือการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยง
1: ค่ะ
2: เนาะต่อให้ไปเจอคุณหมอผ่าตัดที่แบบโหเก่งที่สุดในโลก
1: มันก็มีความเสี่ยง
2: ใช่ก็อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งคุณหมอเขาอธิบายว่าเอ้ยผ่าตัดอย่างนี้นะมันมีโอกาสโดนเส้นประสาทได้เนาะเพราะนั้นผมว่าต้องหาข้อมูลมาปรึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้เราก็มีคุณหมอผ่าตัดนำศัลยกรรมตกแต่งที่เก่งๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีคุณหมอคนไหนบอกว่าเอ้ยมันจะปลอดภัย 100% ยังไงมันก็มีความเสี่ยงเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับ
1: เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะผ่าตัดหรือทำหัตถการเนาะก็จะต้องมีการเซ็นบอกว่ามันจะต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะแบบนี้แบบนี
2: ้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวก้อนไขมันมันอยู่ตรงไหนบริเวณตรงไหนมันอยู่ใกล้เส้นประสาทมากน้อยแค่ไหนเลยครับถ้าเกิดอยู่ไกลๆคุณหมอเขาก็อ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ใกล้เส้นประสาทมันก็เสี่ยงมากขึ้นไปครับ
1: ไปที่คำถามคุณบรรจงก่อนก็ได้ค่ะ
0: คุณบรรจงอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก50/0-167 ซม.น่าจะใกล้เคียงกันกับคำถามที่ผ่านมานะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่ากินน้ำแล้วมีอากาศมากในท้องหมายถึงท้องอืดมั้งคะอาจารย
1: ์
0: ทานยาอะไรถึงจะหายคะหรือว่าจะทานอะไรดีอาจารย
3: ์คือท้องอืดเหมือนมี
0: ดื่มน้ำ
3: ลักษณะเหมือนลมค่อนข้างเยอะอะค่ะก็อย่างแรกคือต้องไปดูก่อนว่ากิจวัตรประจำวันก่อนว่ามันเกิดจากอะไรบางทีเนี่ยท้องอืดลมเยอะเนี่ยมันเกิดจากที่ลำไส้เราไม่ค่อยทำงาน
0: เช่น
3: เรานั่งทั้งวันหรือนอนทั้งวันมาก็ทำให้แบบลำไส้เราไม่ค่อยทำงานได้ก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเดินหรือเดินหรือว่ากินน้ำเข้าไปเยอะๆหรืออาหารที่เป็นกากเยอะๆเข้าไปเพิ่มนะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะช่วยในการกินพวกแบบยาขับลมได
1: ้หรือ
3: ว
1: ่
3: าย
1: า
3: ลดกรดแอร์เอ็กซ์หรือว่าพวกแบบโลเซกอะไรอย่างเงี้ย
0: ยาลมได้ไหมอาจารย
3: ์
0: ยาลมแบบโบราณ
3: แบบโบราณเลย
0: อู้อันนั้นก็กินแล้วก็ลมมันก็ออกดีเหม
3: ือ
0: นก
3: ันก็พอได้ค่ะคือแต่ว่าจริงๆแล้วคือทางการแพทย์เราก็เชื่อว่าพวกนั้นมันเป็นการรักษาแบบแค่ประคับประคองใช่ไหมคะเราก็อยากจะใช้พวกยาที่เป็นยาหลักมากกว่าซึ่งส่วนมากท้องอื่นก็ลำไส้ไม่ทำงานหรือว่าอาจจะมีกดเยอะในท้องอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กินพวกยาลดกดอย่างเงี้ยไปช่วยด้วยก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่างหลักเลยก็คือการหาสาเหตุก่อนเรากินอาหารที่มีกากน้อยไปหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินหรืออะไรนั่งทำงานเยอะ
0: ไม่ค่อย
3: นอนเยอะค่ะเงี้ยเป็นต้นหรือเปล่าค่ะ
1: อันนี้ล่าสุดเพิ่งถามอาจารย์หมอมาดมาซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพวกลำไส้พวกกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็ถามอาจารย์เรื่องนี้แหละท้องอืดว่าโอ้มันมีลมในท้องเยอะมากทำไงอาจารย์ก็บอกว่าลองไปเคลื่อนไหวตัวอย่างที่อาจารย์นัดบอกเลยแล้วไปลองทำปรากฏว่า
2: ดีขึ้น
1: ไม่แน่นคุณผู้ชมอันนี้บางทีเราอาจจะยังไม่ต้องทานยาหรืออะไรแต่ว่าบางทีเรานั่งมากเนี่ยเราลำไส้ไม่ขยับคุณผู้ชมลองไปเดินดูนะวันนั้นไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าดีขึ้นแล้วมันก็ไม่แน
2: ่
1: นนะคะแล้วถ้าแน่นจริงอาจารย์มาดก็แนะนำว่าก็ลองทานยาพวกลดกรดในกระเพาะดู
0: จาก
1: พวกถั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้
0: ท้องอืด
1: ท้องอ
0: ืดรีวิวจากผู้มีประสบการณ์
1: อันนี้คือล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองแน่นมาก
0: แล้วเวลาคนในหมู่บ้านเห็นพี่ปุ๊กเดินอ้าวคุณปุ๊กท้องอืด
2: กินถั่วมา
3: แต่ก็เป็นนะคะ
1: เป็นใช่ไหม
3: เป็นเหมือนก
1: ันนะคะไปที่คุณสุภัทรานะคะคุณสุภัทราบอกว่าอายุ64หนัก 55.5 สูง163บอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะวันจันทร์1ครั้งวันอังคาร1ครั้งวันนี้3ครั้งแล้วเช้า2ครั้งเที่ยง1ครั้งไม่ปวดไม่มวนไม่อาเจียนไม่เป็นไข้เป็นอะไรนะติดเชื้อหรือเปล่า เป็นอะไรนะ
0: อะไรนะ
1: ติดเชื้อหรือเปล่าเขียนมาอย่างนี้จริง
0: ค่ะ
1: คือท้องเสียมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ไม่มีไข้เลยไม่อาเจียนไม่มวนท้องด้วยแต่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายเหลว
3: ค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือในการถ่ายเหลวอะค่ะมันเป็นอาการที่อาจจะมีการติดเชื้อแหละแต่ว่าติดเชื้อเนี่ยมันก็มีหลายแบบหรือไม่ติดเชื้อก็ได้นะถ้าติดเชื้อก็มีทั้งแบบไวรัสแบคทีเรียต่างๆหรือว่าเป็นแบบถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็ ก็พวกนี้มันจะมีอาการค่อนข้างเยอะเช่นแบบปวดท้องมากหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการถ่ายที่แบบมีมูกปนหรือมีเลือดปนหรือว่ามีกลิ่นที่แบบเหม็นมากอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าจากไวรัสก็อาจจะแบบมีอาการพวกน้ำมูกไอมาก่อนเล็กน้อยแล้วมันเป็นเหมือนไข้หวัดแล้วก็ลงไปที่ลำไส้อะค่
0: ะ
3: พวกนี้ก็ถ่ายได้บ้างเล็กน้อยซึ่งพวกไวรัสก็จะหายได้เองแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็ต้องมากินยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อ
0: คือถ้าไม่ปวดไม่มวนท้องเนี่ยแปลว่าร่างกายเขาก็ขับออกไปโดยที่เราไม่ได้แพ้อะไรมาก
3: ก็เป็นได้ค่ะถ้าการไม่เยอะส่วนมากเกิดจากพวกแบบไวรัสหรือว่าเป็นไข้หวัดทั่วไปที่ลงไปที่ลำไส้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องถามด้วยว่าลักษณะของที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงปริมาณเท่าไหร่เยอะไหมหรือว่ามีมูกบนไหมมีเลือดบนไหนสีปกติหรือเปล่ากลิ่นเป็นยังไงอะค
0: ่ะ
3: มันต้องหลายอย่างมาประกอบร่วมกันด้วย
0: กี่วันไม่หายคุณไปพบหมอแล้วอาจารย
3: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบไวรัสหรือว่าการไข้หวัดทั่วไปที่ลงลำไส้อะค่ะมันนานได้ถึง2อาทิตย์เลยแต่ว่าถ้าเป็นแล้วนานเกิน2อาทิตย์แล้วเราเริ่มมีอาการเช
0: ่
3: นแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือว่าแบบเรามีอาเจียนด้วยทานอาหารไม่ได้เลยไม่มีแรงอ่อนเพลียมากอันนี้ก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าอาจจะมีอาการของอาการขาดน้ำแล้วนะคะซึ่งพวกนี้ต้องมาให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยในโรงพยาบาล
0: หรืออย่างตอนนี้ก็จิบพวกน้ำแร่
3: ใช่
0: อะไรก็ไปก่อนได้ไหม
3: ได้ค่ะก็คือคนไข้ก็ควรที่จะจิบน้ำเกลือแร
0: ่
3: เยอะๆเลยนะคะเท่ากับปริมาณที่เราถ่ายไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาท้องเสียเราไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยส่วนมากจะหายได้เองแต่สิ่งที่เราควรจริงก็คือการขาดน้ำนะคะซึ่งการขาดน้ำที่เราปล่อยให้ขาดไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเนี่ยต้องแบบเต้นเร็วทำงานหนักนะคะแล้วก็ความดันโลหิตตกได้คนไข้ก็จะมีการแย่แล้วก็วูบช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่หัวมากกว่า
0: ค่ะคุณสุภตาบอกว่าถ่ายเป็นมูกแต่ไม่มีเลือดก็คือเป็นลักษณะของท้องเสียนะคะ
3: น่าจะท้องเสียทั่วไปอาจจะติดเชื้อเล็กน้อยอะค่
0: ะ
3: ซึ่งแต่ว่าถ้าเกิด2อาทิตย์แล้วไม่มีกลิ่นเลยแล้วลักษณะของการถ่ายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบเชื้อไวรัสทั่วไปก็อาจจะหายได้เองอะค่ะ
0: ช่วงนี้ท้องเสียเป็นโรคแห่งฤดูกาล
3: คว
0: รคิดมากรักษาสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินความสะอาดดีๆนะคะ
4: บางคนแบบทำอาหารแต่เช้าแล้วก็เสียดายอาจารย
2: ์ร้อ
4: น
2: เก
4: ็บไว้หรือบางทีแบบอุ้ยยังไม่เป็นไรมั้งเราทานหรือแมลงวันมาอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะโรคที่มากับหน้าร้อนก็คือโรคท้องเสียท้องร่วงคุณชุติมาค่ะอายุ70ปีน้ำหนัก55ส่วนสูง150ซมบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นมา12ปีแล้วค่ะเช็คน้ำตาลเมื่อเดือนธันวาปี63เนี่ย108 A1C 6.1 ยังไม่ได้เช็คน้ำตาลใหม่กินน้ํา 2-3 ลิตรน่าจะหมายถึงต่อวันจะทําให้น้ำตาลลดลงได้ไหมกินน้ำเยอะมีผลต่อไตไหมคะ
2: ครับเบื้องต้นเลยคุณชุติมาเยี่ยมมากครับดูแลน้ำตาลได้ดีมากเลยนะน้ำตาล108 A1C 6.1 นี่คือ perfect มากเลยนะครับถือว่าคุมได้ดีคำถามที่2คือกินน้ำ 2-3 ลิตรจะทำให้น้ำตาลลดลงไหมการดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้น้ำตาลลดในกรณีที่น้ำตาลตั้งต้นสูงมาก
0: ๆ
2: อย่างเช่นตั้งต้นที่300 400 อะไรเงี้ยครับอันนั้นน่ะเราแนะนำให้กินน้ำเยอะๆเนาะเป็นการเหมือนเป็นการล้างน้ำตาลไปทางลงไปข้างล่างมันก็จะช่วยแต่ถ้าตั้งต้นที่100อย่างเงี้ย A1C 6.1ผมว่าการกินน้ำมาเยอะไม่ได้ช่วยอะไรกับน้ำตาลนะครับอันนี้ตอบคำถามที่2คำถามที่3คือกินน้ำเยอะจะส่งผลต่อไตไหมอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆ มากเลยเนาะไม่ส่งผลถ้าเกิดตั้งต้นไตเราโอเค
0: ค่ะ
2: ถ้าไตเราทำงานดีเนี่ยกินน้ำเยอะเฮ้ยไตชอบมันมีน้ำมีเลือดไปเลี้ยงที่ไตเนาะในทางกลับกันถ้าตั้งต้นไตทำงานไม่ดีการกินน้ำเยอะจะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าไตมันมีหน้าที่ในการกำจัดน้ำถ้าเกิดเราตั้งต้นที่ไตเราทำงานไม่ดีเนี่ยกินน้ำเยอะเกินไปร่างกายไม่สามารถกำจัดน้ำออกมาได้ทันน้ำจะคั่งในร่างกายนะอันตรายใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจไตนะแล้วคุณชุติมาไตปกติดีดื่มน้ำได้
0: ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับอีกคำถามนึงขอเสริมที่ถามผมบ่อยมากเลยคือหนูกินยาเบาหวานจะส่งผลต่อไตไหมเนา
0: ะ
2: เหมือนกันเลยถ้าเกิดปล่อยให้น้ำตาลคุมไม่ดีนะไตวายแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณหมอคิดมาแล้วว่ากินยาเบาหวานเนี่ยมันต้องส่งผลในตัวร่างกายมันกินนะครับส่วนใหญ่ยาเบาหวานไม่ได้ส่งผลอะไรต่อไตครับ
0: คือคุ้มกว่าที่จะไม่กิน
2: ครับ
0: นะค่ะไปที่คำถามจากคุณขวัญใจนะคะบอกว่าเส้นเลือดขอดแล้วก็เป็นถุงน้ำที่เข่าด้านหลังด้วยรักษายังไงได้บ้างคะเอาเส้นเลือดขอด อดก่อน
3: คือเรื่องเส้นเลือดขอดอะค่ะคือส่วนมากเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราแบบยืนเยอะเดินเยอะใช่ไหมคะแล้วเราทำให้

0: ลือดดำเนี่ยมันก็จะไปกองที่ขานะคะก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดขอดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงการแบบเดินเยอะหรือว่าการยืนเยอะก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องทำบ้างเราก็อาจจะสามารถใช้เป็นถุงน่องที่ลักษณะใช่ค่ะจะแบบกดเส้นเลือดขอด
1: สำหรับเส้นเลือดขอดโดยเฉพาะ
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขาวิจัยมาแล้วว่าถุงน่องเนี้ยมันจะสามารถใส่แล้วทำให้ภาวะของเส้นเลือดขอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราลดการยืนนานอย่างเงี้ยค่ะลงเนี่ยก็สามารถหายได้เองนะคะแล้วก็เวลานอนก็อาจจะแบบยกขาสูงช่วยนิดหน่อยก็ได้
1: ค่ะทีนี้ถุงน้ำที่เข่าด้านหลังเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการมีตอบเรื่องถุงน้ำที่เข่าไปเหมือนกันเนาะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่ามันอาจจะหายเองได
2: ้
1: หรือจริงๆแล้วถ้าจะต้องไปพบแพทย์ด้านนี้จริงๆต้องไปหมออะไรคะ
2: คุณหมอกระดูก
1: กระดูกและข้อ
2: กระดูกใช่ครับ
1: คุณหมอก็จะมีวิธีการแหละว่าจะทำอย่างไร
2: ครับจริงๆอาจจะไม่มีอะไรไปส่วนใหญ่ถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนไม่ติดเชื้ออะไรจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไร
1: ครับ
2: อาจจะหายไปเองได้เหมือนกัน
1: ครับไปที่คำถามนะคะบางเอิญคำถามนี้เกี่ยวกับอาจารย์ปีแอร์พอดีถามเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องรอคำตอบไปอีกนานนะคะ บอกว่าเรียนถามนะคะความเข้าใจที่เพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมีคนรู้จักหลายคนบอกว่าฮอร์โมนไทรอยสามารถกินเพื่อช่วยในการเผาผลาญให้ลดน้ำหนักได้จริงไหมคะมีอันตรายไหม
2: ครับ
1: มีเมียไปเซทานกันเองด้วย
3: เออทำไมคนเราถึงอยากผอมได้ขนาดนั้น
2: ตอบคำถามได้คือจริง
1: จริงทำให้ผอม
2: การกินไทรอยด์ทำให้มันเผาผลาญแล้วมันก็ผอมลงได
3: ้หมายถึงว่าเมตาบอลิซึมเยอะ
2: มันเยอะขึ้นแต่คำถามที่2คืออันตรายไหมอันตรายมากๆ มันคืออันตรายมากๆพูดอย่างนี้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยครับร่างกายมันพยายามควบคุมให้อยู่ระดับที่ปกติการที่มีฮอร์โมนไทรอยด์เกินเนี่ยมันก็ส่งผลในแง่ของเผาผลาญเยอะขึ้นจริงน้ำหนักลดลงจริงแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้เผาผลาญแค่ไขมันมันไปกระตุ้นการทำงานเผาผลาญทั่วร่างกายที่เรากังวลมากที่สุดคือโรคหัวใจเหมือนเรากำลังเอาเครียดหัวใจเราให้วิ่งตลอดเวลา
3: ซุปเปอร์คาร
2: ์ใช่ตลอดเวลา
3: เร่งตลอดเวลา
2: ซึ่งถ้าเกิดมันเต้นอย่างนั้นตลอดเวลาเต้นแบบปกติเราเต้นประมาณสัก 70-80 ครั้งต่อนาทีคนที่เป็นไทรอยด์กินเข้าไปมันจะเต้นแบบมากกว่า100-110นานๆเข้าหัวใจวายที่เรากลัวเลยนะครับ2ตับอักเสบได
1: ้
2: เนาะตับวายได้3กระดูกพรุน มันไปกระตุ้นให้กระดูกมันแบบกินๆกันตัวเองเนาะกระดูกพรุนอยู่ดีๆเดินๆอยู่กระดูกหักขึ้นมาเนาะไม่คุ้มกันเพราะ
3: ฉ
2: ะนั้
3: นน่ากลัวมาก
2: ถ้าเคยถามว่ามันทำให้น้ำหนักลดจริงครับแต่มันอันตรายมากๆเลยไม่แนะนำ
3: ใช่
2: ครับยาลดความอ้วนสมัยก่อนเหลือผมว่าณตอนนี้ก็อาจจะยังมีขายอยู่เขาก็จะผสมพวกไทรอยด์เข้าไปมันกินเข้าไปให้น้ำหนักลดเลยแต่หูเหมือนวิ่งตลอดเวลาใจสั่น
3: คือมันจะไปเอฟเฟกต์กับอวัยวะอื่น
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งอันตรายคุณผู้ชมถ้าอยากน้ำหนักลดจำกัดอาหารและออกกำลัง
1: ดีกว่า
2: แล้วก็ปรึกษาคุณหมอครับ
3: ชัวร์ที่สุดอันนี้คือถาวรนะคะก็คือยั่งยืนกว่าแล้วสุขภาพก็แข็งแรง
2: ครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยอาจต้องเข้ามาคุยกับคุณหมอเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีศาสตร์การลดน้ำหนักใหม่ที่แบบเราเริ่มมีไอเดียใหม่ว่าจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเอ้ยมันเป็นเกี่ยวกับสารในร่างกายนะใช่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ครับอิ่มช้ากว่าคนทั่วไปกินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอิ่มซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทุกคนเคยแบบว่า
1: ไม่อิ่มสักที
2: เอ้ยบางทีกินอิ่มแล้วอ่ะแต่ยังอยากกินต่ออะไรเงี้ยเนาะมันมีฮอร์โมนครับซึ่งแน่นอนอย่างที่คุณดาวบอกการอดอาหารงดอาหารว่าจะเป็นกิน IF ลดแคลอรี่บางคนจะกินแล้วก็ว่าไปเนาะก็ช่วยนะครับออกกำลังกายช่วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดทำแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอเพราะเราก็มียาช่วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักในคนที่มีปัญหาจริง
3: ๆต้องหาสาเหตุที่แท้จริ งแล้วยาที่ภายใต้การควบคุมคุณหมอคือปลอดภัย
2: ใช่ครับ
3: ไม่ไปซื้อยาชุดลดความอ้วนทานเองเพราะ
1: อันตราย
3: บ่อยมากแล้วอันตรายจริงๆ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเอกชัยนะคะคุณเอกชัยอ๋อมีอันนี้คือคุณสุนทร
3: คุณเอกชัยก่อนเลยก็ได
2: ้
1: คุณเอกชัยนะคะบอกว่าเป็นเพศชายอายุ25หนัก71สูง177ปัจจุบันรักษาโรคซึมเศร้ามา4ปีได้รับยานะคะมีเซอร์ทาราย
2: ครับผม
1: 50มิลลิกรัมวันละ2เม็ดนะคะเวลาฟาซีนนะคะ75มิลลิกรัมวันละ2เม็ดและ DZP 2มิลลิกรัมนะคะครึ่งเม็ดมาสังเกตว่ามีอาการร้อนที่แผ่นหลังและหนังศีรษะอัตราชีพจรประมาณ95อาการนี้เกี่ยวข้องกับยาที่ได้รับมาหรือเปล่านะคะหรือมีปัญหาในเรื่องไทรอยด์ไหมครับ
2: ผมไม่คุ้นนะว่ายากลุ่มนี้ทำให้มีอาการร้อนแสบที่แผ่นหลังไม่คุ้นเลยครับ
1: ยาตัวนี้โดยเฉพาะยาตัวนี้ค่ะอาจารย์ปีแอร์
2: เซอร์ทาเรียนเบลาเฟกซีนครับผม
0: คือยาที่คนไข้บอกค่ะส่วนมากก็คือผลข้างเคียงก็คือจะเป็นพวก

0: แบบง่วงนอน
1: ง่วงซึม
0: ง่วงซึมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแสดงน่าจะเป็นเรื่องของง่วง
1: มากกว่าคือไม่พักผ่อนใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้แบบไม่ได้มีผลกับพวกไตเท่าสายหรือว่าแบบอาการใจสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะ คิดว่าน่าจะอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นนะคะ
2: ครับแล้วก็ตัวไทรอยนี่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่
1: เลยครับ
2: ใช่ครับอาการแสบๆร้อนที่หลังไม่ใช่อาการที่เราเจอบ่อยๆในไทรอยครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เอฟเฟกต์จากยา
2: ไม่คิดว่าใช่นะแต่ผมว่าคือพวกเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยากลุ่มนี้แบบเป็นหลักอะไรเงี้ยครับอาจจะปรึกษาคุณหมอที่จ่ายยาซึมเศร้าน่าจะดีที่สุดใช่ครับ
3: คุณสุนทรถึงคิวของคุณสุนทรแล้วนะคะคุณสุนทรส่งข้อมูลมาถามนะคะอายุ65ปีน้ำหนัก80ส่วนสูง175ซมค่ะคุณสุนทรให้ข้อมูลบอกไม่แพ้ยาอะไร ขออภัยค่ะเวลาหมอนัดตรวจเลือดสมมติคุณหมอนัดวันที่30อาจารย์แต่ไปเลทหน่อยไปวันที่3เลทประมาณ3วันได้ไหมเวลาเจาะเลือดสามารถกินอาหารไปก่อนได้หรือไม่คำถามที่2นะคะและคำถามที่3คือเภสัชกรเนี่ยให้กินยากาบาแพนตินให้ทานตอนปวดแต่เวลาผมไม่ปวดเนี่ยก็กินเพราะมันทำให้นอนหลับง่ายวงเล็บว่ากินทุกวันเลยแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมสามารถทานทุกวันได้หรือไม่คำถามแรกก่อนอาจารย์ไปตรวจเลือด
1: เลท
3: ไปประมาณ3วัน 3-4 วัน
2: ไม่เป็นไรครับ
3: ไม่เป็นไร
1: กินอาหารก่อนได้ไหมก่อนตรวจเลือด
2: อันนี้ต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรครับโดยส่วนใหญ่ถ้าตรวจค่าน้ำตาลตรวจไขมันเราก็อยากให้อดน้ำอาหารเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแบบเม็ดเลือดทั่วไปตรวจไทรอยด์อะไรเงี้ยครับก็ไม่จำเป็นเพราะอาจต้องถามคุณหมอว่าตรวจอะไรต้องอดน้ำบนอาหารหรือเปล่าครับส่วนเรื่องกาบาเพนตินต้องย้อนกลับไปว่ากาบาเพนตินเนี่ยกินเพราะอะไรเนาะจริงๆถ้าเกิดว่ามีโรคปลายประสาทอักเสบที่ปวดประสาทเนี่ยจริงๆกินคุมอาการต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้เนา
1: ะ
2: แต่ผลข้างเคียงของกาบาเพนตินคือมันรักษาปลายประสาทอักเสบปวดจากปลายประสาทก็จริงแต่มันทำให้ง่วงนอนมันเป็นผลของมันเนาะต้องระวังครับว่าถ้ากินกาบาเพนตินบวกกับยาแก้แพ้บวกยานอนหลับอันนี้จะเยอะไปหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันกดหมดเลยทำให้ง่วงนอนหมดเลยนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหายแล้วไอตัวปวดหายแล้วเนี่ยจะหยุดถ้าคุณหมอสั่งให้กินแค่แบบเป็นวันๆอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องกินทุกวันแล้วก็ใช้ปรับวิธีการนอนเอาดีกว่าเพราะการกินยาสามอย่างรวมกันผมไม่แนะนำดีกว่าเพราะมันกดประสาททั้งหมดเลย
3: เพราะว่ามันไม่ใช่ผลโดยตรงของยาด้วยแต่ใช้ผลข้างเคียงในการทำให้หลับซึ่งจริงๆมันไม่ตรงจุดเท
2: ่
3: าไหร่นะคะก็ตอบคำถามวันนี้ประมาณนี้ยังมีคำถามตกค้างอยู่อีกเยอะพอสมควรที่พี่ปุ๊กเดี๋ยวเก็บไว้ทีมงานเราจะเก็บเอาไว้ทุกวัน
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทด้วยนะคะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามรับคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 นจนถึง 18:00 นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากดีวาเดวาและใบตองโคลเซตค่ะหมดเวลาของรับคิวหมอแล้วเรา4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

อนซาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้าย

0: ขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย้เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอามั้ยนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอามั้ยนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียน

0: ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงงย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษและอุปกรณ์วาดรูปมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้เราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นเริ่มต้นที่เรามีให้ชาญสมองทั้งหลายอยากเห็นลายเส้นปริศนาไหมอยากนะครับอยากดังนั้นมาพบกับลายเส้นปริศนานี่ตอนนี้เด็กๆอาจจะใช้ความคิดจินตนาการว่าภาพนี้จะต่อเติมเป็นภาพอะไรดีโดยที่กลับหัวก็ได้จะหมุนซ้ายหมุนขวาด้านไหนก็ได้นะครับได้ทุกด้านเลยพร้อมกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปวาดรูปกันเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเด็กๆครับมีเวลา5นาทีนะอ้าวต้นกล้าวิ่งไปหยิบสีมาแล้ว

งเป็นอะไรวาดต่อเลยครับสีตรงนี้ก็มีนะน้องๆทางบ้านไม่จำเป็นต้องวาดเฉพาะตรงลายเส้นนะครับวาดอะไรก็ได้ครับเติมลงไปตามจินตนาการได้เลยวาดให้เต็มกระดาษเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวกระดาษเราอยากให้วาดเต็มที่เลยข้าวหอมวาดเยอะๆเลยนะครับ

สิครับในสตูดิโอของเรากำลังวาดกันใหญ่เลยครับทางบ้านเป็นยังไงบ้างเร่งมือกันหน่อยครับเด็กๆครับเหลืออีก3นาทีครับเหลืออีก3นาทีอีก3นาทีเท่านั้น

0: ืออีกแค่30วินาทีเท่านั้นเองต้องระบายสีให้สวยแล้วล่ะระบายสีให้สวยแล้วล่ะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีเท่านั้นเร่งมือเร็ว9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาตอนนี้เวลาหมดแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆทั้งบ้านวาดเสร็จกันหรือยังแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่ออีกนิดนึงได้นะครับระหว่างนี้เรามาดูกันว่าเด็กๆชานสมรของเราวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างขอเชิญคนแรกเลยนะครับน้องไหมมาเลยภาพนี้น้องไหมจินตนาการแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยีราฟกำลังไปกินต้นไม้ค่ะ
0: ยีราฟกำลังจะไปกินต้นไม้ชื่อภาพยาวมากเลยเนาะยีราฟตัวนี้อยู่ที่ไหนครับน้องไหม
1: ที่สวนสัตว์ค่ะ
0: สวนสัตว์ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นสวนสัตว์น่ะ
1: ทำไมครับ
0: รูปนี้ไหนบอกสิครับตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนครับมีอะไรตรงนั้นมีอะไร
1: ตรงนั้นมีกรงค่ะ
0: มีกรงทำไมถึงมองจากเส้นแค่เป็นเส้นตั้งเส้นนอนว่าเป็นรูปยีราฟไปกินต้นไม้ได้ล่ะครับ
1: เพราะยีราฟมันโตค่ะ
0: ยีราฟเป็นยังไงนะครับ
1: ยีราฟคอยาวและยีราฟก็มันโตค่ะ
0: ยีราฟคอยาวแล้วก็ตัวโตด้วยใครเคยเห็นยีราฟตัวจริงๆมั้งคอยาวขนาดไหนไหนบอกสิคอยาวขนาดไหนขนาดไหนขนาดนี้เลยพอหรือยังยาวขนาดนี้หรือยาวกว่านี้อีก
2: ยาวกว่านี้
0: เป็นยังไงครับ
1: ต้องยืน
0: ต้องยืนเหรอครับต้องยืนอย่างนี้คอยาวขนาดนี้ได้ยังครับพอหรือยังแล้วก็มีคออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มากินต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับปรบมือให้น้องไหมหน่อยคนที่สองนะครับโอ้โหสุดหล่อเลยครับขอเชิญน้องต้นกล้ามาเลยรูปนี้ตั้งชื่อภาพไปหรือยังครับตั้งไว้แล้วชื่อภาพอะไรครับตอบดังๆเลย
3: สวนต้นไม้ครับ
0: จากเส้นแค่เป็นขีดๆนะทำไมถึงคิดว่าเป็นต้นไม้ล่ะครับ
3: เพราะว่ามันมีลายเส้นอยู่ตรงนี้
0: อ๋อเป็นขีดๆนะครับต้นกล้าชอบต้นไม้เพราะอะไรครับ
3: มันลดภาวะโลกร้อน
0: ลดต้นไม้ปลูกไว้เยอะๆช่วยยังไงอะครับ
3: กันแดดครับ
0: ช่วยกันแดดได้แล้วรู้ไหมว่าต้นไม้หายใจได้ใครเคยรู้เปล่าต้นไม้หายใจได้หรือเปล่าร ู้หรอครับทำไมต้นไม้หายใจได้ยังไงครับ
3: ทางแดดครับ
4: เพราะว่าเวลาต้นไม้อยู่ใช่ป่ะครับ
0: ครับ
4: มันจะพยายามดีดตัวไปหาแดดครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะค่อยๆเป็นแบบนี
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วเวลาแดดมาทางไหนต้นไม้ก็จะหันไปทางนั
3: ้
0: น
3: คร
0: ับ
3: อ๋อ
0: แล้วก็ไปหายใจ
3: ครับ
0: ด้วยแดด
3: ครับ
0: โอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยนอกจากจะคิดได้แล้วนะมีความรู้เรื่องลดภาวะโลกร้อนด้วยนะเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยคนที่3ของเรานะครับขอเชิญน้องข้าวหอมมาเลยข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้อธิบายหน่อยซิตรงไหนเป็นสวนตรงไหนเป็นดอกไม
5: ้ตรงนี้จะเป็นสวนและตรงนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้มีตรงไหนบ้างลูกเห็นมีเยอะแยะเลย
5: ดอกไม้ตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อสวนดอกไม้แสดงว่ามีดอกไม้เยอะไหมครับ
5: เยอะค่ะ
0: เยอะมีดอกอะไรบ้างล่ะในสวนนี้มีดอกอะไรบ้าง
5: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบ
6: ดอกพุทธรักษาครับ
0: ดอกพุทธรักษามีไหมมีแล้วข้างๆนี้ล่ะครับนี่พี่เซฟเห็นตรงนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้แต่เป็นอะไรเนี่ย
5: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับก้อนเมฆจะช่วยอะไรสวนดอกไม้บ้าง
5: ฝนตกแล้วก็มันจะขึ้นมาค่ะต้นไม้มันต้นไม้ก็จะโตค่ะ
0: โอ้โหคิดได้เก่งมากๆเลยครับอ้าวขอบคุณมากครับน้องข้าวหอมคนที่4นะครับขอเชิญน้องพันธ์มาเลยรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
7: สวนสัตว์แสนสนุกค่ะ
0: สวนสัตว์แสนสนุกสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนสัตว์คราวนี้มาสวนสัตว์แล้วไหนครับไหนตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนชี้ให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างลูก
7: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟ
7: มีนกกระจอกเทศค่ะมีฟลามิงโก้ค่ะ
0: มีฟลามิงโก้
7: ม
0: ี
7: ม้าลายค่ะ
0: มีม้าลาย
7: มีฮิปโปค่ะ
0: มีฮิปโปด้วย
7: ม
0: ี
7: เป
0: ็
7: ดค่ะ
0: มีเป็ดด้วยเด็กๆไปที่สวนสัตว์อาจจะมองภาพสัตว์เนี่ยเป็นด้านข้างแต่สิ่งที่น้องวาดมาเป็นเหมือนกับมองลงมาจากด้านบนแบ่งเป็นกรงต่างๆจินตนาการสูงมากเลยน้องพันธ์ปรบมือให้หน่อยค คนสุดท้ายครับน้องต้นน้ำนะครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: คนกำลังขับรถไปทำงานครับ
0: คนกำลังขับรถไปทำงานรูปนี้เป็นรถอะไรครับ
2: รถยนต์ครับ
0: มีกี่ล้อเนี่ย
2: มี3ล้อ
0: มี3ล้อถ้าดูอย่างนี้เราจะรู้ไหมนะว่าคนเนี้ยเขาไปทำงานอะไร
2: ทำงานซ่อมทีวี
0: ทำงานอะไรนะครับ
2: ซ่อมทีวีครับ
0: ซ่อมทีวีเหรอครับแล้วถ้าเราไม่มีรถสมมติว่าวันนี้รถเสียรถคันนี้เสียไปทำงานไม่ได้ละไปไงดีอะ
8: รถเมย์ครับ
0: ไปไงดีอะ
8: รถเมย์ครับ
0: ไปรถแท็กซี่จากเส้นที่เหมือนกันแต่น้องต้นน้ำจินตนาการเป็นรถได้ด้วยนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ปกครองว่าเด็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้เส้นไปโดยอิสระเนี่ยนะครับเขาจะใช้ความคิดของเขาต่อเติมอย่างมีจินตนาการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจินตนาการเนี่ยไหลขอบเขตนะครับไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่ในรายการอนุบาล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการ

เรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้ yeah!
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไง

0: เติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนใครกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
1: ขอบคุณครับ
0: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไม่โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไม่โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไม่โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
1: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
2: ภ์เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Oh.

Hmm.

ของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คนดูสิน
1: ั่นมันนางฟ้านี
2: ่ฮะโอ้ยจริงด้วย
1: เฮ้นางฟ้าน
0: างฟ้าน
3: างฟ้านางฟ้า
0: จะนางฟ้าอ้าวไม่ใช่ผู้หญิงนี่นะแบบนี้ก็เรียกนางฟ้าไม่ได้สิน
1: ั่นน่ะสิเป็นผู้ชายแบบนี้ก็ต้องเรียกว่านายฟ้าสิ
0: ใช่ที่ไหนกันเล่าเขาต้องเรียกเทวดาตั้งหาก
4: ไม่ใช่ทั้งนางฟ้านายฟ้าหรือว่าเทวดาทั้งนั้นแหละนี่คือชาวคลาวแลนด์ตั้งหาก
5: หนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้คนยักษ์อาจ้านี่มันอะไรกันเนี่ย
1: เดี๋ยวใจเย็นๆไม่ต้องตกใจครับพวกเราไม่มีอันตรายหรอกครับ
5: อ้าวเหรอแล้วพวกเธอมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ย
0: หายตกใจง่ายไปหรือเปล่าเนี่ย
5: ก็พวกนายบอกเองนี่ว่าไม่ต้องตกใจอ่ะ
0: จริงด้วยแฮะ
4: เรามาจากดินแดนโนแลนด์
0: เรากำลังตามหานกฮูกแก่ๆที่เพิ่งขึ้นมาที่คลาวแลนด์แห่งนี้น่ะนายพอจะเห็นบ้างมาน
5: กฮูกแก่ๆก็อยู่ข้างหลังนายไงแล้ว
1: ไม่ได้หมายถึงผู้เฒ่าแห่งปัญญานี่เราหมายถึงนกคู่แก่ๆที่มีขนสีน้ำตาลต่างหากล่ะ
6: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮผู้เฒ่าแห่งปัญญาตามเข้ามาถึงที่นี่เชียวละโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
4: ไอ้ขโมยถั่ววิเศษของข้ามาจากอิกราซิลแล้วยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกเหรอปราดแห่งเงา
6: ข้าขโมยถั่ววิเศษของเจ้าส่วนเจ้าก็ชิงตัวขนของข้าไปก็หายกันแล้วไม่ใช่เหรอฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
0: ้ฉันไม่ใช่ขนของแกปลาแทงเงาแล้วตอนเนี้ยฉันก็จะมาคิดบัญชีที่แกเคยหลอกใช้ฉันด้วย
1: นี่คราวเนี้ยอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้เหมือนคราวที่แล้วนะ
6: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ก่อนจะคิดบัญชีกับข้าพวกเจ้าจงผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนนี้มาให้ได้ก่อนเถิดนะฮู้ฮู้ฮู้ฮู
1: ้ผู้กล้าแห่งเงาอีกแล้วเหรอเนี่ย
5: ผู้กล้าแห่งเงางั้นเหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะ
0: โธ่เอ้ยไม่รู้แล้วจะตกใจทำไมเนี่ยผู้กล้าแห่งเงาคือคนที่มีพลังของผู้กล้าแต่เป็นพวกเดียวกับปราดแห่งเงานะหนังสือพลุตะไลไฟพะเนียง
4: เฮ้ยแย่แล้วทุกคนรีบหาที่หลบแล้ว
5: โอ้โหดอกไม้ไฟสวยจังเลยอะอ
0: ย่างนี้ล่ะไม่ตกใจอันตรายนะรีบหลบแล้ว
5: อ้าวอันตรายเหรอจ้าฮ่าฮ่า
0: ฮ่าฮ่านี
1: ่ท่านผู้เฒ่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าครับท่านผู้เฒ่า
4: ไม่เป็นไรโอ้ไม่เท่าของข้า
6: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ไม่เท่านี่ข้าขอยืมไปก่อนนะท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
1: ้เดี๋ยว
6: นะ
1: หยุดนะปราดแห่งเงาโอ้นี่คิดจะฆ่ากันเลยเหรอไงเนี่ยโหดจริงๆเลย
0: คู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่นายจะหนีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่ตั้งหากแล้ว

0: าละคราวนี้ถึงที่ของฉันบ้างแล้วนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่ผู้กล้าแห่งเงานี่หลบเก่งจริงๆยิงไม่โดนสักลูกเลยฮะ
2: หลบได้อีกไม่นานหรอก

0: เอาละถึงเวลาของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟที่สุดอย่างพ่อครัวในตำนานคนนี้แล้วเป็นไงล่ะถ้าฉันไม่ได้เล็งที่พื้นข้างหน้านายแต่เปลี่ยนเป็นเล็งที่ตัวนายแทนป่านเนี้ยนายเจ็บหนักไปแล้วแน่ๆลำพังนายคนเดียวไม่มีทางเอาชนะผู้กล้าที่แท้จริงสองคนได้หรอก
1: นายเองก็เป็นเด็กนักเรียนดีเด่นเหมือนกับฉันนี่นะฉันจำได้ว่าเจอกับนายตอนที่ไปรับรางวัล
2: แล้วไงล่ะ
1: นายกำลังโดนปราดแห่งเงาหลอกใช้อยู่นะรู้ตัวหรือเปล่า
2: หลอกใช้งั้นเหรอหลอกใช้อะไร
1: ก็หลอกให้นายใช้ความรู้ของนายทำให้คนอื่นเดือดร้อนไงล่ะ
2: คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
0: อ้าว
2: ใครจะเดือดร้อนยังไงก็ช่างตัวฉันเองไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยสักหน่อยฉันอุตส่าห์ได้พลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาใช้แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ใช้มันเล่า
1: ก็
2: เพื่อพวกนายงั้นเหรอเพื่อคนอื่นงั้นเหรอแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนไร้สาระเงิน
0: ลูกอะไรอ่ะ
2: ฮะแย่แล้ว
3: ดอกไม้ไฟสวยจังเลย
4: สวยจัง
5: สวยจัง
0: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมดอกไม้ไฟนี่ฟันกล้าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า
2: เฮ้ยเอาไปอีกนี
1: ่ฮะ
0: นะ
6: ผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ลงมือดุเดือดโหดร้ายจริงๆต้นกล้ากับพ่อจะรับมือไหวหรือเปล่านะแต่ว่าดอกไม้ไฟนี่มันสวยจริงๆนะ
5: ใช่สวย
2: นี่
0: มาหลายลูกเลย
1: ฉันช่วยนายเองต้นกล้า

0: เอาละพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย
2: ว้าวโชคดีจริงๆที่ได้มาดูดอกไม้ไฟที่นี่สวยจริงๆ
3: ใช
2: ่
3: ใช่สวยจริง
0: เป็นไงเหนื่อยแล้วล่ะสิดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก
1: นี่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยต้นกล้าเดี๋ยวขาดใจตายนะ
4: ดูเหมือนจะจริงนะเนี่ยดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกนายไม่ได้สินะเฮ้ยเฮ้ย

0: 응, 야!
1: เอ๊ะผู้กล้าแห่งเงาอ่านหนังสืออะไรอ่ะ
2: นั่นนะสิแต่ยังไงก็ระวังตัวให้ดีกันก่อนก็แล้วกัน
0: เฮ้ยเ
1: นี่ยล้มเอ๊ะนี่มันพิซซ่านี
2: ่
1: พอโดนกระทะที่ยังร้อนๆจากดอกไม้ไฟเมื่อกี้ชีสก็ละลายใหญ่เลยอ่ะ
0: ตายซะเถอะเฮ้ย
1: บอกแล้วไงว่าไม่ได้ผลว่าแต่ทำไมนายถึงแปลงร่างแล้วทำได้ทั้งพิซซ่าทั้งดอกไม้ไฟเลยอ่ะ
0: ต้นกล้าระวังนั่นน่ะ
1: อะไรฮะ
0: โอ้
2: โหโอ้โหลูกนี้ระเบิดตรงต้นกล้าเลยแฮะ
0: ฮะต้นกล้า
2: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: โอ้แต่กำลังจะเป็นแล้ว
2: ฮะ
0: เป็นเหรอ
2: เฮ้ย
0: เอ้าวิ่งมาทางนี้พวกเราก็โดนด้วยสิเป็นแล้วพวกเรา
3: เฮ้ยเป็นแล้วเป็นแล้ว
4: อ้าวการแสดงดอกไม้ไฟจบแล้วเหรอว้า
0: โอ้จะยืนทำอะไรอยู่เล่ารีบหนีแล้ว
4: เฮ้ย
1: คราวนี้ถ้าจะแย่จริงๆแล้วมาช่วยกันให้เหรอแฮปปี้
4: เราควรจะช่วยคนอื่นไหมเนี่ยไม่เป็นไรแล้วมั้งข้างล่างก็เป็นเมฆเขาจะไม่เจ็บกันเท่าไหร่หรอกลอยลงไปดูหน่อยดีกว่าตกลงมาแค่นี้ตัวขาดสองท่อนเลยเหรอเนี่ยโชคดีนะไม่มีเลือดเนี่ยฮะเฮ้ยยังไม่ตายนี่หลอกให้ตกใจกันนี่นะโถ
1: นึกว่าจะตายซะแล้วแม่ปี้แม่ปี้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ปี้หนังสือการฝีมืออยู่ไหนฉันจะอ่านและช่วยรักษานายเองนะแม่ปี
5: ้โชคดีนะเนี่ยที่มีหนังสือการฝีมืออยู่โอ้โหซ่อมเสียเนียบไม่เห็นรอยแผลเป็นเลย
6: แต่โชคไม่ดีที่

0: อันนี้เราคลาดกับนักปราชญ์แห่งเงาอีกแล้ว
1: นี่มันหินอะไรเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซะด้วย
2: โอ้โ
1: หตกใจหมดเลย
2: เจ้าพวกคนต่างแดนพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี
1: ่หิน
0: หินผู้ใด
2: กำลังไล่ตามปราดแห่งเงาอยู่ล่ะสินะ
1: ใช่แล้วล่ะครับ
2: ข้ารู้แล้วว่าทางที่เจ้าต้องการจะไปคือทางไหนอ๋อ
1: สุดยอดเลยงั้นเราต้องไปทางไหนกันเหรอครับ
3: บอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็ได้หรือไม่ก็วาดแผนที่มาฮะเฮ้ยนี่ท่านไม่มีมือนี่แบบนี้ก็วาดแผนที่ให้ไม่ได้สินะ
2: ย่าฮ่าไม่จำเป็นต้องวาดแผนที่หรอก
1: อะไรนะ

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิตตี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิตตี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิตตี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์ต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิตตี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโปร่งและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิตตี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิตตี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิตตี้มันจะตามเราทันแล้ววิตตี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
0: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
0: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
3: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
4: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
5: ถึงเพื่อนแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศ

ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกัน

านะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18เซนติเมตรค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18เซนติเมตรของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะว่าเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆ อาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยและพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะนี่ที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้พี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องครั้งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1ซมนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะหยิบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1ซมประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือ

0: ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะ
1: เราจะค่อยๆกลิ่นลงไปค่ะ
0: แล้วก็นี่พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แบนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์

0: จากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบ๊ทในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือ
1: 7มั้ย
2: ได้ว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยอาจจะไม่ใช่หรอกนะ
3: ก็ต้องมีเจ็บบ้าง
2: ใช่ค่ะ
3: ทนเจ็บได้ป่ะ
4: ทนไหวอยู่แล้ว
5: ทนเข็มได้บ้าง
4: ทนได้อยู่แล้ว
5: เคยเจอเข็มแบบว่าใหญ่ๆวะ
4: มีหลายสายแหละ
3: ใช่พี่ก็แบบว่าก็สู้นะ
4: สู้นะ
3: เอาจริงผู้หญิงคนเราอ่ะเป็นเพศที่แข็งแรงมากและอดทนมากๆไม่ใช่แค่อดทนเรื่องเข็มนะอดทนกับการใช้ชีวิตเองก็เริ่มจะอดทนละ
1: แต่ผู้ชายก็มาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองมากค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เน
3: า
1: ะ
3: ส่วนใหญ่ที่เขามาดูแลเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะ
1: ค่ะผู้ชายก็เซ็กชันเดียวกับผู้หญิงเลยค่ะเขาก็ต้องการความเฟิร์มใช่ไหมคะต้องการความกระชับของใบหน้าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการแสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ถาวรนะคะดังนั้นเขาก็จะพยายามอยากจะหยุดเวลาตรงนั้นไว้หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากจริงๆค่ะ
3: ก็ไม่มีขยะแก่เนาะอยากอยู่แบบอยากอยู่แบบยังๆไปตลอดแต่ช่วงนี้แบบถ้าเกิดสมัยนี้นะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะถ่ายมือถือยังมีฟิลเตอร์แล้วยังโกงอายุได้แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงมันก็ควรที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะพูดถึงนวัตกรรมดีกว่าในเรื่องของการยกกระชับเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันมีชื่อเรียกเยอะเหลือเกินค่ะมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอเอาต้า
1: ก็คือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่กี่อย่างนะคะมีตั้งแต่การใช้คลื่นวิทยุอย่างเช่นเครื่องมือพวกเตอร์มาชนะไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะหรือใช้พวกอัลตราซาวด์นะคะอย่างเช่นพวกไฮฟู
3: หรือ
1: เอาเทอร่าอย่างเง
3: ี้
1: ยนะ
3: คะ
1: ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือไปสร้างความร้อนที่ผิวให้คอลลาเจนเยอะขึ้นขึงเนื้อเยื่อต่างๆให้มันหดตัวลงให้เรามีการลิฟติ้งขึ้นมา
3: ค
1: ่ะดังนั้นก็คือใช้ได้ผลทั้งหมดนะคะ
3: โอเคแสดงว่าหลักๆแล้วในเรื่องของการยกกระชับหน้าก็เป็นเรื่องของการใช้ความร้อน
1: ใช่ค่ะ
3: เข้าไปในยังชั้นผิว
1: ชั้นผิวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะออกฤทธิ์ในจุดที่แตกต่างกันออกไปค
3: ่
1: ะ
3: แต่ก็จะทำให้ผิวหน้าของเรากระช
1: ับขึ้นเอ็นพอยต์เหมือนกัน
3: หลังจากทำเลยไหมคะเห็นผลทันทีเลย
1: คือการเห็นผลเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยจะบวมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆบวมๆก่อนแต่ว่าการสร้างคอลลาเจนหรือการยึดขึงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจุดสูงสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็อาจจะสัก1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่ความนะคะมันจะ gradual มากค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยสุดที่ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ1ปีก็กลับมาใหม
3: ่ก็กลับมาเป็นปกตินะคะอย่างนี้อย่างมีคำถามสมมติว่าการยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบยิ้มตลอด
4: ยิ้มพิซซ่าประสบการณ์ตรง
3: เฮ้ยยังไงคะ
4: คือนี่เคยไปบทแล้วนัดเจอผู้หลังจากนั้นผู้คิดว่าเรางอนเขาบอกทำไมวันนี้เธอดูตึงๆ
3: ทำให้ยิ้มให้ฉัน
4: ใช่คือฉันจริงๆแล้วในใจเรามีความสุขเราอิ่มเอมมาก
3: แต่
4: เราเน
3: ี่
4: ย
3: คือตึง
4: เรามีความเราโอเคค่ะ
3: เราไม่ได้ดึง
4: เราไม่ได้ตึงเองตึงโบ
3: เราแค่ตึงโบ
4: ใช่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยมันมีผลลัพธ์มันเหมือนกันไหมคะ
1: ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันเลยนะคะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าบทออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงอารมณ์มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องไมค์ถึงอาจจะแสดงอารมณ์ได้ลดลงเวลาที่ฉีดมาแต่ว่าในเครื่องยกกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นอย่างที่บอกก็คือเขาค่อยๆไปทำให้คอลลาเจนสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผลมันจึงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีความตึงแบบเปลี่ยนไป
4: ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทันทีแต่ต้องค่อยๆ
3: เท่าที่ฟังแล้วแสดงว่าการยกกระชับเนี่ยในช่วงแรกหลังจากทำเสร็จปุ๊บบวมก่อนเริ่มบวมเหมือนร่างกายค่อยๆแบบปรับหน้าปรับคอลลาเจนแบบ
1: ทุกขา
3: หลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่ง2อาทิตย์หรือถึงเดือนไหมคะ
1: 2บางคนก็2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะบางคนก็เดือนนึงบางคนก็2เดือน
3: ก็แล้วแต่ใช่
1: แล้วแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
3: ค่ะนะคะแต่หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมการใช้ความร้อน
1: เป็นพลังงานจากเครื่องไปสร้างความร้อนใต้ผิว
4: แบบมันจะมีพวกไฮฟูอัลตราเทอร์มาเนี้ยค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรหนูควรทำตัวไหนเหมาะกับหนูอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ

0: ย่างแรกเลยหมอต้องถามหนูว่าหนูต้องการแก้ไขส่วนไหนนะคะ
1: เหลี่ยงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงๆอัลเทรากับไฮฟูเป็นเครื่องมือตระกูลอัลตราซาวด์เหมือนกันในขณะที่เครื่องเติมใหม่เป็นเครื่องคลื่นวิทยุนะคะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงอยู่ทั้งคู่สร้างพลังงานมาเพื่อกระตุ้นให้ผิวเราดีขึ้นแต่เขาออกฤทธิ์กันคนละชั้นในส่วนของเตอร์มาดเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ความร้อนออกมาเป็นลำแล้วลงไปถึงชั้นไขมันเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ใบหน้าเราเล็กลงหรือน้องมาอยากให้เหนียงเนี่ยหายไปเตอร์มาดอาจจะตอบโจทย์นะคะในส่วนของไฮฟูอัลเทอร่าเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนคลื่นอัลตราซาวด์ไปทำตรงผิวในส่วนที่ต้องการขึงผิวจริงๆนะคะเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นสนาชก็คือเป็นชั้นที่เราต้องการยกหน้าเป็นชั้นที่หมอผ่าตัดใช้ผ่าตัดยกหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาใช้ฮิตเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงมากก็คือใช้ยกขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของอัลตร้ากับไฮฟูเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าเล็กลงมากแต่ต้องการลิฟติ้งเอฟเฟคเยอะๆ อาจจะเหมาะกับคนที่อายุมากขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องการให้ยกเยอะ
1: แล้วมือเอาไปยกเป็นโอเคเป็นยกต
0: ั
1: วใหญ่
0: ยกตัวใหญ่
1: สมมติว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะแบบเรื่องผิว
0: ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้หน้าขุ่นหมองมากขึ้นนึกออกไหมคะก็เลยต้องการความร้อนเนี่ยไปฮิตตรงจุดที่มันขึงผิวให้มันยกขึ้นจริง
1: ๆแต่ไม่ได้อยากถึงขั้นแบบ
0: ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนโครงสร้างหรือไขมันให้มันลดลงเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วหน้าเราต่อเราจะยิ่งสูงมันก็จึงเป็นเรื่องของว่าโครงสร้างหน้าของคุณอายุของคุณเหมาะกับเครื่องไหนแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ผู้มุ่งหวังอะค่ะคนไข้ต้องการจะแก้ไขส่วนไหนมากกว่านะคะ
1: โอเคก็ในเรื่องของช่วงวัยก็มีผลในการที่จะเลือกใช
0: ้แล้วก็โครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าใหญ่ก็มีค่ะ
1: เหมือนแบบเนื้อเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ที่ต้องการแบบยกกระชับขั้นแบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็แน่นอนนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ผลแบบไหนในเรื่องของการแบบไม่ผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที
0: ่
1: หนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่าย
0: ถูก
1: มันก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าแบบผ่าตัดสูงกว่า
0: ต้องเรียนว่าอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องการคือเติมหมากับอัลทราเนื่องจากว่าเขาออกฤทธิ์คนละชั้นคนบางคนก็ต้องการแบบค
1: อม
0: พลีทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจทำสลับกันก็ได้ครั้งแรกทำอัลทราไฮฟูอีก6เดือนทำเติมหมากคิดกันคนละที่ไปเลยก็จะก็อย่างเงี้ยแต่แบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายแน่นอนมันก็จะต้องเยอะ
1: เยอะขึ้นแน่นอนค่ะก็ต้องมีทุนนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จะสวยทั้งทีก็ต้องสวยเต็มที
0: ่
1: เอาให้ครบไปเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้ผิวหน้าที่ค่อยๆกระตุ้นดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งปล่อยโซมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็อยากจะสวยหล่อก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะก็เราพูดถึงข้อดีไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดมันมีอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรจากการทำขึ้นมาเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันวิธีต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกลับมาสืบกันต่อนะคะกับสวยหล่อขอสืบกับประเด็นที่ว่ายกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะและในช่วงนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างดีกว่าว่าเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมเกี่ยวกับการที่จะมายกกระชับหน้านะคะซึ่งแน่นอนที่ไม่จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะ
0: ค่ะอย่างที่กล่าวเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผลิตความร้อนใต้ผิวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผิวไหม้อย่างที่น้องซาร่าพูดมาข้างต้นนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องเลือกค่ะเลือกเครื่องมือเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดก็มีทั้งของจริงของไม่จริงเราอาจจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยผ่าน FDA นะคะผ่าน อย. อย่างแท้จริงเป็นเครื่องของจริงจริงนะคะอันที่สองก็คือสถานพยาบาลและคุณหมอค่ะว่ามีประสบการณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ควรจะเลือกเฟ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคตได้แต่ไงก็แล้วแต่ต่อให้ทำด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจแล้วแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ความร้อนเหล่านี้อย่างเช่นอัลตร้าถ้าเกิดว่ายิงไปโดน เส้นประสาทก็อาจจะมีหนังตาตกง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่พวกนี้ไม่ถาวรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญทำมาเยอะมากๆแล้วมีการระมัดระวังให้เราอย่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในส่วนของผิวไหม้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านอย.เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆมากมายเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีแม้กระทั่งการพ่นความเย็นในส่วนบนทำให้ป้องกันผิวในส่วนบนไม่ให้ไหม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยลงไปถึงข้างล่างอย่างเดียวอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจึงมีอยู่ว่าคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีจริงๆไม่ได้เอาเครื่องมือที่แบบของปลอมของอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จริงๆเกิดไหม้ขึ้นมาแบบนี้ก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็รักษาได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีผลข้างเคียงยาวนานในอนาคต
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนข้อมูลต่างๆคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการค่ะคนที่จะมีใบรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราเลือกแล้วเราป้องกันแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มีวิธีการรักษาอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการเหมือนตาตกอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถกลับมาปกติไหมคะ
0: คือพวกนี้จะไม่ถาวรค่ะก็คือผ่านไปสักหลายๆสัปดาห์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: มีเคสที่แบบว่าทำแล้วหน้าเบี้ยวหรือรูปหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มีเคสตัวอย่าง
0: ไหมก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่บวมไม่เท่ากันในสัปดาห์แรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพอผ่าน 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: พวกผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยทำได้ไหมแพ้ง่ายอะไร
0: ทำสิวเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่มีปัญหาในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันบางทีสามารถใช้รักษาสิวด้วยซ้ำแต่แน่นอนเครื่องพวกนี้แพงมากเราก็จะไม่ได้ใช้มารักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้อะค่ะถ้าเกิดว่ายิงทำเครื่องยกกระชับแล้วก็สิวดีขึ้นไปด้วย
1: ก็เหมือนเราฟื้นฟูจากข้างในกระตุ้นจากข้างในแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากผิวภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากวันนี้เราสืบกันลึกมากพอสมควรเลยนะคะทั้งในเรื่องของประเภทของนวัตกรรมในการที่จะมาเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรารวมไปถึงวิธีการป้องกันรักษาเบื้องต้นแล้วและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกนะคะมันมีความสบายใจตรงที่การยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดมันสามารถที่จะกลับสู่ปกติได้
0: ใช่ค่ะมันเหมือนตัวเราที่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นตัวเราแต่เราเด็กลงสัก5ปี8ปีอย่างที่ว่านะ
1: ค่อยๆแบบบำรุงเขาไปเรื่อยๆเองนะคะก็น่าจะสบายใจหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแต่ในกรณีเคสที่เพื่อนซาร่าเคยไปค่ะเขาแบบว่าไปทำยกกระชับหน้าแล้วหน้าไหม้แล้วเขาก็เลยหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาเขาก็เลยโทรหารถกระเพง
2: แล้วไปหรือเปล่า
1: น้องไม้อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะแล้วระหว่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากทำค่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเวลาที่หลังจากเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าเราก็เหมือนได้รับอินจูรี่เนาะเหมือนกับได้รับความร้อนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันผิวดีๆหน่อยอาจจะหลีกเลี่ยงแดดสักประมาณ2สัปดาห์นะคะใบหน้าอาจจะแห้งลงในช่วงหลังทำโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นทาครีมบำรุงนะคะต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าเราปฏิบัติใช้เครื่องมือที่ดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต้องระวังเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือน lunch time procedure หรือด้วยซ้ำคือมาทำช่วงเบรกเที่ยงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใหม่คือมันปลอดภัยเบอร์นั้นนะคะ
1: และในที่สุดมันไม่จำเป็นต้องทำถี่
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ปีละครั้งสองครั้งใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะปีละครั้งก็ได
1: ้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลงทุนสำหรับความสวยความงามความหล่อของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะพอสมควรเราสืบกันเกือบทุกประเด็นเลยน้องมายมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการยกกระชับหน้า
2: ก็โหถามไปแทบจะทุ
1: กอย
2: ่
1: างแล้ว
2: รู้ลึกเลยเพราะว่าจากที่เราเข้าใจมีความเข้าใจผิดๆหลายอย่างเงี้ยก็เคลียร์ไปเยอะเหมือนกันจะได้รู้ว่าคราวหลังเนี่ยเราต้องทำอะไรจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปทำทุกอย่างขนาดนั้น
1: น่ารักมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถามอาจารย์หมออีกสักครั้งนึงค่ะเผื่ออยากจะแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหน้าคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
0: ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเย เยอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเป็นผู้บริโภคก็จะต้องเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะเลือกสถานที่บริการที่มีคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูดีย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดนะคะความสวยความหล่อควรที่จะมาควบคู่กับความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าไขกันทุกประเด็นเลยทีเดียวกับสวยหล่อขอสืบนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฎนาถจันทร์ประภาสค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องไมค์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สนุกสนานมากมายนะคะได้ความรู้ความสวยความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรมาให้ไขข้อสงสัยในเรื่องของความสวยความหล่อห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

คำจำกัดความของวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นกูรูด้านวัสดุเพราะวิศวกรวัสดุเนี่ยจะเหมือนเป็นไอน์ไซโคปีเดียของวัสดุทั่วโลกเลยเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าวัสดุในโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สามารถจะให้คำแนะนำแก่วิศวกรสาขาอื่นๆได้เช่นกันครับ

0: อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆกันอย่างมากมายและนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุต่างๆและนำมาออกแบบเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุนั้นๆให้ได้คุณสมบัติใหม่ที่ต้องการและผู้ที่ทำหน้าที่มาจัดการกับวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นก็คือวิศวกรวัสดุ
1: สวัสดีครับชื่อสรชัยพิทักษ์กรราชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนแล้วก็ยังเป็นวิศวกรวัสดุด้วยครับวิศวกรวัสดุนะครับหรือ Materials Engineer ก็เป็นวิศวกรที่มุ่งศึกษาเรื่องของโครงสร้างสมบัติของวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็สมรรถนะของวัสดุวิศวกรวัสดุนะครับก็ทำงานในรูปแบบไหนบ้างหลายๆงานเนี่ยก็จะทำในส่วนของวิจัยและพัฒนาคิดค้นแล้วก็วิจัยวัสดุใหม่ๆขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดมาตรฐานหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถจะนำไปต่อยอดใช้กับวิศวกรสาขาอื่นได้เช่นกันครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีความสำคัญนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานความรู้ของวิศวกรสาขาอื่นๆวิศวกรวัสดุเนี่ยก็จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆวัสดุใหม่ๆให้กับสังคมหรือกับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากวิศวกรวัสดุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของวิศวกรวัสดุเนี่ยถือว่าสำคัญมากทีเดียวครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับวิศวกรวัสดุเนี่ยเป็นเหมือนเอ็นไซโคปีเดียก็คือเป็นกูรูด้านวัสดุนะครับเสน่ห์อีกอย่างนึงเนี่ยวิศวกรวัสดุต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับและทำให้เราคิดต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้

ตอนเด็กๆความฝันล่ะครับทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปครับก็คือเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นสจ๊วตอะไรประมาณนี้ครับแรงบันดาลใจที่เป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจตอนที่เรียนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนั่นแหละครับเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุมากขึ้นเรียนวิชาต่างๆมากขึ้นเนี่ยหรือได้ไปมีประสบการณ์ทำแลบหรือว่าไปประชุมทางวิชาการเนี่ยเราก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องของราวของวัสดุมากขึ้นนะครับมันก็เกิดก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแน่ของว่าถ้าเราเป็นวิศวกรวัสดุเราจะได้สร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปถ้าเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นวิศวกรวัสดุประวัติการศึกษาก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ศึกษาต่อปริญญาโทนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับคณะบริหารธุรกิจครับหลังเรียนจบก็มาเริ่มทำงานที่นี่เลยนะครับบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI นะครับพอเข้ามาที่ทำงานที่ SSI นะครับผมก็ทำงานเป็นตำแหน่งวิศวกรโลหการและวัสดุและบริการทางเทคนิคซึ่งหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานะครับก็คือเป็น R&D Engineer ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาการมากขึ้นนะครับครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดนะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือความต้องการใหม่ๆให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุนะครับก็ถือว่าทั้ง3ตำแหน่งนะครับก็ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุอย่างเต็มที่ครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็ในแง่ของผลงานวิชาการนะครับก็มีตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทนะครับ SSI เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยประมาณ5ผลิตภัณฑ์ในรอบ3ปีที่ผ่านมาผลงาน5ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะมี3ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการพัฒนาเหล็กเกรดความแข็งแรงสูงใช้สำหรับงานรถยนต์แล้วก็งานก่อสร้างส่วนอีก1ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นเกรดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปถังแก๊สนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยก็คือเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนะครับผ่านกระบวนการพิเศษนำไปใช้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหรือว่าอาคารโกดังสินค้าหรือว่าโรงงานผลิตนะครับเราเรียกว่า SSI R&D นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดครับ

แนวคิดในการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับจริงๆแล้ววิศวกรวัสดุเนี่ยเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นวิศวกรวัสดุเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคิดค้นสิ่งใหม่ๆคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่เปิดโลกทัศน์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีผลงานหรือว่าวัสดุใหม่ๆออกมาให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานส่วนแนวคิดในการทำงานผมเนี่ยก็โฟกัสหรือมีสมาธิหรือว่าคอนเซนเทรตกับงานที่เราทำนะครับพร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับงานนะครับผลงานที่เราทำเนี่ยมันถึงจะออกมาดีคำคมที่ใช้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตมากเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะงั้นงานที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราควรจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะตามมาเองในแง่ของความสำเร็จของงานแล้วก็ผลงานที่เป็นที่ยอมรับครับ

0: ำหรับเงินเดือนของวิศวกรวัสดุที่จบออกมาจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆจนมีประสบการณ์ทำงาน5ปีขึ้นไปถ้าทำงานในสายอุตสาหกรรมจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทส่วนวิศวกรวัสดุที่ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็จะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทขึ้นไป
1: ตอนการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับก็จะยกตัวอย่างงานที่ทำปัจจุบันนะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวมความคิดหรือว่าเรียกว่า brainstorm ก็คือเราจะคิดค้นไอเดียใหม่ๆติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นวัสดุใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรวบรวมหลายๆฝ่ายหลายๆคนเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็หารือเพื่อจะเก็ตไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียจากการเบรนสตอร์มแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของ feasibility หรือความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่2ส่วนหลักก็คือเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่า product ใหม่ที่เราคิดออกมาเนี่ยเราจะผลิตมันยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วเราต้องปรับปรุงคุณสมบัติหรือว่ากระบวนการผลิตยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคผู้ใช้งานหลังจากนั้นพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาจากไอเดียของเรานะครับผ่านกระบวนการคิดค้นแล้วก็ประเมินศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดลองนำไปใช้งานกับผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งทางลูกค้าหรือผู้บริโภคผู้ใช้งานเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ใช้ดีหรือไม่ดีต้องปรับปรุงในด้านไหนบ้างซึ่งพอเรามาปรับปรุงส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติของวัสดุแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดก็จะระดมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมขายหรือทีมการตลาดเข้ามาเพื่อให้เขาตั้งโจทย์ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยังไงซึ่งก็จะได้ข้อมูลจากวิศวกรวัสดุก็คือทีมของผมเนี่ยไปใช้เป็นข้อมูลในการโปรโมทตอนที่ยากที่สุดถ้าจะให้บอกก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือ brainstorm เพราะว่าเหมือนกับเป็นการคิดใหม่ทำใหม่เป็นการเอาความคิดที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเอามาจับมันให้มันตกตะกอนเป็นความคิดให้ได้เพราะฉะนั้นการจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากถึงยากที่สุดเลยนะครับซึ่งในแง่ของการรับมือเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราก็ต้องมองว่า100ความคิดหรือ200ความคิดเนี่ยออกมาเป็นความคิดที่ดีๆ1ความคิดเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว

การเป็นวิศวกรวัสดุที่ดีนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่ๆเราคิดค้นวัสดุใหม่ๆเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเปิดโลกทัศน์ก็คือเปิดรับความรู้ต่างๆเข้ามานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมีไอเดียที่จะคิดสิ่งใหม่ๆได้เลยการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรวัสดุครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต้องตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าให้กับผู้ใช้งานครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราบาลานซ์นะครับระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เรามีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตนะครับอายุเป็นอุปสรรคไหมหรอครับจริงๆเราไม่เป็นเลยครับก็คือยิ่งอายุเยอะเนี่ยประสบการณ์เราก็จะยิ่งเยอะนะครับฉะนั้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเมกะเทรนด์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์เนี่ยจะทำให้มองภาพต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ

ดีค่ะดิฉันนางสาววรรณภานาคูวงค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทั้งหมด9ภาควิชา11สาขาค่ะสาขาที่1นะคะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์สาขาที่2สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาที่3สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่4สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาที่5สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สาขาที่6สาขาวิศวกรรมวัสดุสาขาที่7สาขาการจัดการและโลจิสติกสาขาที่8สาขาเทคโนโลยีอาหารสาขาที่9สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาที่10สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและสาขาที่11สาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะสำหรับวิศวกรรมวัสดุตรงนี้ที่เราเรียนก็คือจะเกี่ยวกับคุณสมบัติวิธีการผลิตสร้างวัสดุ

0: ็ตรงตามที่เราต้องการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อเปรมครับเปรมชายฉาชลีครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2: ที่บอกคือเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับคิดค้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งแรกๆที่คิดขึ้นมาของคนในโลกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดเราเกิดความภูมิใจว่าเราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขให้กับการทำงานของเราจริงๆแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทำงานกับผู้คนที่หลากหลายนะครับเพราะว่าวิศวกรวัสดุต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกรสาขาอื่นๆแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถพบเจอผู้คนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของคนอื่นก็นับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับ

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่ก

0: แม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะกลับมาพบกับรายการที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงผู้ปกครองในการที่จะไปทำความเข้าใจแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆค่ะรวมถึงทำความรู้จักกับการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กนะคะผ่านการเล่นผ่านกระบวนการต่างๆที่เด็กๆจะมีความสุขสนุกไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเจาะลึกโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบปีแรกค่ะสำหรับช่วงวัยนี้นะคะทั้งการเล่นแล้วก็ของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าจะเล่นอย่างไรเลือกของเล่นยังไงให้เหมาะสมกับวัยของลูกแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับเด็กๆได้วันนี้เราจะมารับฟังคำแนะนำจากวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยรวมถึงคุณแม่ที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองจากทางบ้านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ในรายการสมองดีสร้างได้กันด้วยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณหมอค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงคุณแม่ดวงพรปกรณ์พานิชหรือว่าแม่อุ๋ยนั่นเองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะจริงๆแล้วอย่างทางคุณแม่อุ๋ยเองตอนนี้มีน้องอายุเท่าไหร่แล้วก็เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะ
2: เป็นน้องอายุ7ขวบค่ะ
0: ค่ะ
2: น้องผู้ชายค่ะ
0: อ๋อเด็กผู้ชายแล้วก็7ขวบแล้วด้วยเขาชอบของเล่นอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
2: เขาชอบเล่นดินน้ำมันค่ะปั้นดินน้ำมันใช่ค่ะ
0: ก็แล้วมีการเล่นอะไรอีกที่เหมือนชอบเล่นเป็นประจำ
2: เล่นเป็นประจำทุกวันนี้กลับจากโรงเรียนจะต้องใส่โรลเลอร์เบดวิ่งไปทั่วค่ะให้คุณปู่เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็จะเกาะท้ายไปวิ่งทั่วซอยเลยค่ะทุกคนก็จะชอบเด็กอ้วนๆคนนี้เล่นโรลเลอร์เบดเก่ง
0: ก็มีทั้งดินน้ำมันแล้วก็โรลเลอร์เบดเล่นกันได้กับทั้งครอบครัวกันด้วยอย่างคุณแม่เองเล่นอะไรกับน้องที่ดูเขาเพลิดเพลินแล้วก็สนุกด้วยกัน
2: ก็เขาเล่นอะไรเราก็จะพยายามเข้าไปเล่นกับเขาโดยเฉพาะพวกเลโก้ค่ะจะชอบซื้อให้ลูกเล่น
0: ตัวต่อต่างๆบล็อกต่างๆ
2: ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เนี่ยเจอที่ไหนก็คือมีขายเราก็จะซื้อให้ลูกเล่น
0: ค่ะ
2: เป็นการพัฒนาสมองเด็ก
0: ค่ะแหมก็เรียกได้ว่าเล่นหลายอย่างรอบด้านเลยนะคะคุณหมอโดยเฉพาะของเล่นอย่างตัวต่ออะไรต่างๆก็ช่วย
1: น่าสนใจ
0: เรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยจริงๆแล้วของเล่นกับเด็กถือว่าเป็นของที่คู่กันเลยนะคะแล้วการเลือกของเล่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงช่วงปฐมวัยลูกของคุณแม่อุ๋ยนี่ก็เพิ่งเลยปฐมวัยมานิดเดียวคือ7ขวบถ้าถามว่าสำคัญยังไงเราเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะคะว่าของเล่นหรือการเล่นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่5รองจากอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคอะไรที่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นะคะของเด็กเนี่ยของเล่นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าชีวิตของเด็กสำหรับเขาเนี่ยเริ่มต้นก็คืออยู่กับกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัวสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันเป็นการส่งเสริมพร้อมไปกับการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ที่อยู่นอกกรอบนอกระบบทำให้พัฒนาการของเด็กซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วตามพัฒนาการของสมองของเขาได้มีโอกาสต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางความสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบนี้ก็เท่ากับทำให้สมองเขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
0: ค่ะก็ถือว่าจริงๆสำหรับวัยที่มากกว่านี้อาจจะต้องเป็นการเรียนในห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้แต่ถ้าสำหรับเด็กเล็กๆแล้วโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย6ขวบปีแรกการเล่นกับของเล่นนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากแล้วก็จะต่อยอดความคิดแล้วก็รวมถึงพัฒนาการต่างๆรอบด้านจากสิ่งนี้รวมถึงการเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าในช่วงนี้เรามีตัว VTR นะคะซึ่งเป็นการเล่นระหว่างคุณแม่กับน้องคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัย1ขวบ9เดือนค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็คุณแม่และน้องเนี่ยเลือกของเล่นชิ้นไหนรวมถึงวิธีการเล่นนั้นเป็นยังไงกันด้วยค่ะ
3: ของเล่นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดีของเด็กๆแต่ปัจจุบันของเล่นก็มีอยู่มากมายล้นตลาดแล้วของเล่นแบบไหนกันที่เหมาะกับลูกทีมงานได้เตรียมของเล่นไว้3อย่างมาทดสอบลองมาดูกันสิคะว่าของเล่นแบบไหนที่จะถูกใจน้องนามิขดลวดมหาสนุก

0: สนุกสนุกจังไง
1: ฉลามสีเหลืองอันนี้ฉลามสีแดง
2: ฉลามสีแดง
3: ฉลามสีแดงไหว้มาหาสีเหลืองหน่อยไหว้มาหาสีเหลือง
1: หน่อยอุ้ย
3: สีเหลืองไหว้หนีแล้วไหว้หนี
1: เอาสีเหลืองไว้ค่ะ
0: แบบนี้นะคะถ้าเกิดพอเราปล่อยให้เด็กเล่นอยู่คนเดียวเขาคงพอเล่นได้แต่ว่าความสนใจจะสร้างแป๊บเดียวแป๊บเลยพอมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยชี้ชวนชวนเล่นความสนใจก็อยู่นานขึ
4: ้
0: น
4: เล่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วยรวมถึงก็กระตุ้นพัฒนาการบอกคำศัพท์หรือสีหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: ลองไปฝั่งนู้นนี
5: ่
6: อ้าวเริ่มเบื่อซะแล้วเหรอคะน้องนามิ
4: แป๊บเดียวก็เบื่อเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยนี้ไหมคะช่วงใกล้ๆ2ขวบ
0: พอดีมีเด็กวิ่งผ่าน
4: ค่ะ
1: เราไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาเอาใหม่
6: เอาล่ะเลขกลของนาต้าได้ผลทำให้น้องนามิเริ่มกลับมาสนใจอีกครั้งเป็ดพลาสติกทุกบ้านต้องมีของเล่นชิ้นนี้และแน่นอนว่าต้องอยู่ในอ่างเวลาที่ลูกๆอาบน้ำแต่ภารกิจของเราวันนี้คงไม่ได้ให้น้องนามิเล่นน้ำกลางทีเคปาร์คแน่ๆเพราะเราจะให้นาต้าและนาไอซ์เอาลูกเป็ดพลาสติกไปซ่อนและบีบให้มีเสียงจากนั้นมาดูกันสิคะว่าน้องนามิจะตามหาเจ้าลูกเป็ดเจอหรือเปล่า
7: เดี๋ยวมาหาไก่กันนะ
0: เทคนิคนะคะว่าเราจะดึงความสนใจเขาได้ยังไง
4: เพราะว่านี้ถ้าเล่นอยู่กับที่นี่ลำบากมากได้แป๊บเดียว
0: เล่นเหมือนซ่อนแอร์
1: ต
0: ั
1: วน
0: ึ
1: งค่ะอีกตัวนึงค่ะว้าว
7: ตัวนึงอยู่ไหนอ่ะ
4: เหมือนให้หาที่มาของเสียงแบบนี้นะคะ
0: ใช่ใ
1: ช่อยู่ไหนนะ
7: เจอย
1: ังเฮ้ยยู
0: นี่เจอแล้ว
4: หาเป็ดค่ะ
1: มากเลยยังนอนไหนอยู่นี่
6: สนุกสนานกับการหาลูกเป็ดไปแล้วคราวนี้เรามาลองนับลูกเป็ดกัน
0: เป็ดตัวเดียวก็กลายเป็นเป็ดหลายตัว
4: ค่ะ
0: นะคะ
4: ก็สอนเรื่องจำนวนลำดับต่างๆได้ด้วยนะคะ
1: 3อันนี้เป็นบ้านเป็ดนะอันนี้เป็นบ้านไก่เก็บ
0: เล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยน่ารักมาก
4: การสอนเรื่องการเก็บของเล่นหรือวินัยต่างๆตั้งแต่วัยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะคะคุณหมอ
0: แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยยกได
4: ้
6: บทบาทสมมุติ
7: ถามเลยนะเจอพี่หมีในป่าต้องทำไงหอมได้ด้วยเหรอไหนขอพี่หมีหอม
1: พี่หมีน่ารักไหม
6: เรามาเพิ่มจินตนาการของเด็กๆด้วยการแสดงบทบาทสมมุติกันบ้างนะคะ
8: รู้ไหมว่าสัตว์แต่ละตัวเราเจอต้องทำยังไงบ้างนะตัวแรกก็คือพี่กระต่ายชอบกระโดดอยู่ในป่าเวลาน้องนามิเจอพี่กระต่ายน้องนามิก็ต้องกระโดด
1: มาไปกระโดดกับพี่รับบิดดี
7: กว
1: ่าก
7: ระโดดดีกว่าก
1: ระโดดยังไงจ้ำ
6: กระต่ายขาหักไปแล้วมั้งคะน้องนามิ
7: กระต่ายกระโดดแรง
6: ของเล่นทุกชิ้นล้วนส่งเสริมพัฒนาการและต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กๆได้อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะนำมาปรับใช้และสนุกไปพร้อมๆกับลูกๆหรือเปล่าอย่าลืมนะคะการเลือกของเล่นให้เหมาะกับช่วงวัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเช่นกัน
1: ไม่งั้นพี่ชลามาแล้วพี่ชลามา
7: เก่งจังเลย
1: ชลามไม่มาแล้วเย
4: ้โอ้โห ก็เล่นหลากหลายแล้วก็ดูเหมือนว่านามิก็จะเพลิดเพลินไปกับของเล่นทุกชิ้นมีบ้างที่ว่าบางทีอาจจะวอกแวกไปเล่นสิ่งอื่นไม่ได้สนใจบ้างแต่มาได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าของเล่นทุกชิ้นที่เราได้เห็นใน VTR เนี่ยทุกชิ้นล้วนแล้วแต่มีผู้ใหญ่เล่นอยู่ด้วยตลอดเลยไม่มีอันไหนที่เด็กเล่นคนเดียวเลยแล้วก็ดูว่าจะสนุกร่วมกันด้วยเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนะคะคุณหมอ
2: ค่ะ
4: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมได้ชม VTR กันแล้วนะคะช่วงหน้าสมองดีสร้างได้จะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องของของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยกันอย่างละเอียดเลยค่ะรวมถึงเลือกยังไงนะคะสำหรับของเล่นที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกฉลาดได้ด้วยค่ะสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชม VTR เรื่องของเล่นกันไปแล้วซึ่งเป็นของเล่นของน้องนามิในช่วงวัยขวบ9เดือนนะคะหลากหลายชิ้นด้วยกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงคุณหมอก็ได้บอกแล้วว่าของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จำเป็นด้วยในการที่เด็กๆจะได้เพลิดเพลินเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็กระตุ้นการพัฒนาการรวมถึงศักยภาพของสมองด้วยนะคะจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วของเล่นที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรขอเริ่มจากตัวอย่างที่เราได้ชมในวิทยาช่วงที่แล้วนะคะน้องนามิเนี่ย อันแรกเลยก็เล่นเป็นตัวที่เล่นกับคุณน้าค่ะขดลวดมหาสนุกนะคะอันนั้นจริงๆแล้วเหมาะสมกับวัยหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าแล้วการเล่นสำหรับของเล่นแบบนี้ในช่วงวัยแบบนี้เนี่ยควรเล่นยังไงคะ
1: ได้ค่ะก็ขดลวดที่เห็นเนี่ยนะคะก็จริงๆถ้าถามเวลาผู้ใหญ่มองเห็นเราก็จะนึกทันทีเลยว่ามันต้องฝึกกล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะเพราะมันมีห่วงสีต่างๆ
0: เอามือจับเล่นไป
1: แล้วก็ลอดไป
0: ตามลวดนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับในวัย1ปี9เดือนค่ะก็ต้องถือว่าเหมาะสมนะคะเนื่องจากว่ามือเขาเนี่ยค่ะสมัยลูกคุณแม่ยังเล็กได้คงจำได้นะคะขวบกว่าๆเนี่ยมือเขาจะเริ่มหยิบจับถนัดขึ้นของชิ้นเล็กๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคว้าทั้งชิ้นอันนี้ทำมาได้แน่นอนอยู่แล้วแต่เด็กบางคนเนี่ยน้อยคนนะคะเหมือนนามิเนี่ยเขาอาจจะจับแต่ว่าเขายังลากตามไปไม่ค่อยถนัดนักเขาก็ลากแล้วเขาก็ไหงหลังนะคะคือสนุกของเขาแบบนั้น
0: วงโคจรไปเลย
1: ใช่ใช่แต่ว่ามือเขาอาจจะยังควบคุมการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของมันไม่ค่อยได้ดีทีนี้พอมีคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆชวนกันเล่นทำให้ดูเป็นแบบอย่างการเรียนรู้อันนี้ก็ต่อยอดนะคะจากที่จับไม่ถนัดแล้วมันก็มีหลากหลายรูปทรงซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสังเกตนะคะไอ้ตรงที่เป็นรูปที่ให้จับเนี่ยห่วงต่างๆเนี่ยขนาดจะใหญ่นิดนึงแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกัน
0: หลายทรงหลายสีด้วยนะคะ
1: บางอันกลมบางอันดูเหมือนเป็นดาว
0: ลวดแต่ละเส้นก็ขดแตกต่างกันไปด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่เป็นแบบแผนที่แตกต่างกันคือการเล่นเนี่ยมันเป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ซ้ำๆนิดนึงแต่ว่าในขณะที่วงลวดมันไม่เหมือนกันมันก็เกิดความหลากหลายในแบบแผนที่ซ้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ท้าทายสำหรับเด็กนะคะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมตามวัย
0: ค่ะมาถึงของเล่นชิ้นที่2ของน้องนามินะคะที่เล่นกันลูกเป็ดเต็มไปหมดเลยมีลูกไก่ด้วยก็มาเล่นกันหลากหลายด้วยเหมือนกันกับคุณน้าชิ้นนี้เป็นยังไงคะสำหรับวัยขวบ9เดือนแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องถือว่าถ้านับอายุนะคะจริงๆลูกเป็ดหรือลูกไก่ที่เรามักจะเอามาลอยน้ำเล่นในอ่างอาบน้ำกันนะคะจริงๆเล่นได้ก่อน1ขวบพ่อแม่คุณพ่อแม่จำนวนเยอะก็เด็กขวบ2ขวบไอ้เดือน2เดือนเวลาอาบน้ำก็พาไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นเพื่อนอาบน้ำก่อนช่วงแรกทำให้เกิดความคุ้นเคยแต่ยังไม่ได้เป็นของเล่นจริงจังมันก็ค่อยๆพัฒนามาทีนี้พอเขาขวบ9เดือนถามว่าการรับรู้หรือการเรียนรู้ของเด็กตรงนี้เนี่ยเหมาะสมตามวัยไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กของเล่นที่เป็นตัวแทนสัตว์นะคะสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยเหมาะสมในช่วงปฐมวัยเสมอเพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอหรือจะชักชวนเขาเล่นยังไงหรือเด็กเองเนี่ยมีศักยภาพคิดความสามารถอย่างไรจะเห็นแรกๆนะคะสังเกตได้เลยว่าตอนเรานำเสนอครั้งแรกเนี่ยนามิจะดูสนใจไม่มาก
0: ยังไม่มีเสียงออกมาจากตัวเป็ดนะคะ
1: ใช่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะนามิเคยเห็นมานานแล้วบ่อยแล้วเล่นบีบๆเนี่ยนะคะแล้วไอ้เป็ดตัวเนี้ยแรกๆเธอก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่วิธีนำเสนอของผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
2: เห็นด้วยเลยค่ะ
1: รู้จักคิดว่าเราควรจะเล่นยังไงให้มันน่าสนใจเอาไปแอบเล่นซ่อนแอบเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณปลายปีขวบแรกไล่ขึ้นมาเด็กๆก็จะรู้หลักการแล้วว่าของที่หายไปมันไม่ได้หายไปสิ้นเชิงนะมันยังอยู่นี่แหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ไปแอบข้างหลังคุณแม่บ้างแอบข้างหลังคุณนาบ้าง
0: ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดผู้ใหญ่เองก็สามารถสร้างวิธีการเล่นที่หลากหลายคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบเล่นให้กับเด็กๆได้สนุกได้ถึงแม้จะเป็นของเล่นชิ้นเดิมที่ลูกเบื่อแล้วแต่ก็ยังเล่นกันได้อีกนะคะถ้าอย่างคุณแม่เองที่บ้านแม่อุ๋ยเล่นอะไรกับน้องๆอย่างนี้บ้างคะที่ลูกติดใจชอบมากนะคะ
2: แปลงร่างค่ะแปลงร่างเขาจะช่วงวัยนี้ค่ะเขาจะอยากเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์
0: ค่ะ
2: เพราะว่าพอดีว่าเปิดหนังให้เขาดูแล้วเขาก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนอะไรประมาณนั้นก็ไปสรรหาซื้อชุดซื้อหน้ากากซื้อกระป๋องที่ปล่อยใยให้ลูกเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์และที่บ้านนะคะก็จะเป็นช่องระหว่างทางเดินไปห้องครัวห้องทานข้าวเขาก็จะเอาขาแยกกระโดดขึ้นไป
0: ปล่อยใย
2: ใช่แล้วเขาบอกแม่อุ๋ยครับเรียกน้องไอว่า ปักเกอร์นะปักเกอร์
0: ค่ะ
2: อันนี้คือตอนนี้กำลังฮิตมากเขาเป็นปีเตอร์ปักเกอร
0: ์ค่ะก็เป็นการเล่นที่เหมือนอยู่ในจินตนาการของเด็กๆมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยนะคะ
2: ใช่
0: ค่ะโอ้โหอย่างนี้คุณหมอคะฟังดูแล้วของเล่นเยอะไปหมดเลยตามท้องตลาดในทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเลือกยังไงให้กระตุ้นเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของสมองให้กับลูกได้ดีที่สุดตามช่วงวัยของลูกล่ะคะ
1: ได้ค่ะก็ถ้าเราเน้นช่วงเด็กปฐมวัยนะคะเด็กเอาเป็นว่า 5-6 ปีแรกอย่างแรกเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อของเล่นก็มักจะเลือกซื้อชนิดที่มันดูน่าสนใจเด็กน่าจะชอบนะคะ
0: เลือกแบบที่ผู้ใหญ่ชอบ
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้ามองในมุมถ้ามองในแง่ของพัฒนาการแล้วก็ในช่วงเด็กเล็กๆเนี่ยเราอยากให้เน้นความปลอดภัยก่อนเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องการเล่นที่ค่อนข้าง

0: อิสระหมายถึงว่าไม่ได้มีกติกามากดังนั้นของเล่นที่ปลอดภัยมันจะทำให้เด็กเล่นได้หลากหลายเราไม่ต้องมานั่งคอยห่วงอันนี้อย่าเล่นลูกตรงนี้อย่าจับน
1: ะ
0: ต้องเล่นแบบนี้นะอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งความปลอดภัยต้องมาก่อนเวลาเลือกของเล่นให้เด็กนะคะชิ้นส่วนไหนที่มันจะหลุดง่ายเด็กถ้าสองสามปีแรกนี้ก็ยังขวบสองขวบแรกบางคนยังชอบอ
1: ม
0: ยังชอบกัด
2: ก็เลือกแบบที่ปลอดภัยจริงๆเหมาะสมกับวัยเราจะได้ไม่ต้องไปคอยแบบห้ามอย่าอย่างงุ่นอย่างนี้ก็จะขัดใจลูกแล้วก็จริงๆเด็กๆขัดใจก็มีลิมิตเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าขัดใจถึงระดับนึงก็จะกลายเป็นแบบต่อต้านดื้อไปเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดด
0: ้
2: วยการเลือกของเล่นที่ปลอดภัย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะดูตามที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือของเล่นน่าสนใจนะคะเป็นสิ่งเราที่ทำให้เด็กคิดว่าน่าจะชอบมีสีสันหรือมีเสียงอาจจะไม่ต้องครบทุกอย่างแต่ว่าดูแล้วเป็นของเล่นที่น่าจะชอบบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เด็กจะชอบเนี่ยนอกจากในมุมของผู้ใหญ่อยากให้มองในมุมที่ว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆสิ่งที่เขาคุ้นเคยอะค่
1: ะ
0: อย่างเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างๆที่เด็กคุ้นเคยเห็นบ่อยสมองของคนเราเนี่ยนะคะมันจะเริ่มทำงานได้ง่ายถ้ามันผ่อนคลายนี่เวลาผ่อนคลายก็คือเราคุ้นเคย
1: คะ
0: นะคะคุ้นเคยจากของใช้ใกล้ตัวของในบ้านที่เขาจำลองนะคะแ
2: ต่ของที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัวได้ไหมคะคุณ
0: ได้เลยค่ะของที่ยิ่งมาจากธรรมชาตินี่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการขั้นตอนกระบวนการหรืออาจจะหาซื้อยากนิดนึงในช่วงปัจจุบันแต่ถ้าหมายถึงว่าเป็นของที่มีอยู่ไม่ต้องหาซื
1: ้
0: อนะคะมันก็มีสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว2อย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติจากธรรมชาติจริงๆบ้านที่มีที่ดินนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือของที่อยู่ในบ้านเราเป็นของใช้สังเกตนะคะเวลาเราหาซื้อของเล่นเนี่ยลงทุนมากมายเลือกหาคัดสรรอย่างดีปลอดภัยและมีคุณภาพแต่เด็กจะเล่นแป๊บเดียว
1: เบื่อค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันดูน่าสนใจสำหรับพ่อแม่แต่ไม่ได้น่าสนใจสำหรับหนูแล้วหนูเล่นแป๊บเดียวมันก็หมดวิธีการเล่นแล้วเขาจะชอบของที่ผู้ใหญ่หรือพี่ๆอะค่ะไปทำหรือไปเล่นไปจับพ่อแม่จะบอกว่าลูกสนลูกดื้อแต่จริงๆแล้วอันนี้คือการเล่นของในมุมของเด็กทำไมผู้ใหญ่ทำได้แล้วมันเป็นของใกล้ตัวเขาอยากรู้อ่
1: ะ
0: เขาอยากทำได้บ้างเขาไม่ได้มองว่าอันนี้คือทำงานอย่างที่คุณแม่ไปเปิดลิ้นชักนะคะเอาถุงเท้ามาให้หนูใส่เนี่ยนี่คือทำงานของคุณแม่แต่ว่าสำหรับเด็กมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำหนูอยากทำด้วยมันดูน่าสนุก
2: แบบนี้ท้าทายความสามารถหนูเหลือเกิน
0: ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวหนูเห็นไหมคุณแม่ไปหยิบถุงเท้ามาแล้วก็ใส่เท้าให้หนูหนูสำหรับเด็กเขายังไม่รู้ข้อจำกัดนะคะแต่เขารู้เขาเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นของใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันถ้าสมมุติว่าดูว่ามันปลอดภัยเราก็อาจจะปล่อยให้ลูกเล่นได้บ้างดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้กับเด็กนะคะ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นนี้และแม่อุ๋ยล่ะคะลูกที่บ้านเองชอบเล่นอะไรที่เป็นเหมือนการแสดงบทบาทสมมุติหรือว่าการช่วยเหลือคุณแม่เรียนแบบคุณแม่บ้างคะ
1: มีนะคะคือเวลาตอนเช้านะคะเขาจะรู้หน้าที่ว่าเขาต้องไปโรงเรียน
2: ค่ะ
1: ค่ะเขาก็จะอาบน้ำก็คืออาบพร้อมกันแต่เวลาแต่งตัวเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าแม่อุ๋ยครับเดี๋ยวไอ้ทำเองไอ้แต่งตัวเสร็จอ้าวลืมรูดซิปหรือลูกอ่ะเดี๋ยวแม่รูดให้คือขาดตกบกพร่องเราก็ให้เขาทำแต่เขาก็บอกว่าช่วยเหลือแล้วพอลงข้างล่างเขาก็จะสะพายกระเป๋าเตรียมพร้อมสะพายกระเป๋าลงไปก่อนแล้วไปรอค่ะอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เขาเหมือนกับว่าช่วยเหลือคุณแม
2: ่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เห็นตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
2: ตอนเด็กๆคุณแม่จะทำแบบนี้พอโตขึ้นพอมีเขาเรียกว่าอะไรคะกล้ามเนื้อแข็งแรงพออ
1: ยากทำอยากช่วย
2: ความสามารถมากเพียงพอก็จะทำเรียนแบบนี้คุณแม่ได้เคยทำมาตอนเด็กๆด้วย
1: เป็นทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะ
2: คะ
1: ก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยก็คือเขาก็จะสะพายกระเป๋าละแม่อุ๋ยครับมีอะไรให้ไอ้ถืออีกไหมเขาก็จะหิ้วขึ้นแหละเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดจะเอาขึ้นเนี่ยหนูจะวางไว้ตรงบันได
0: เป็นเด็กน่ารักมาก
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะชอบทำหน้าแบบว่าวันนี้ดีไหมวันนี้ไอ้ทำตัวดีไหมบอกดีมากเลยลูก
0: คุณต้องอย่างนี้อาจจะต้องขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านว่าจริงๆตอนช่วงเด็กเล็กกว่านั้นที่ยังทำได้ไม่คล่องถ้าเรามองว่าเป็นการเล่นนะ
1: คะ
0: คือของพวกนี้เขายังทำได้ไม่ค่อยดีแต่คุณพ่อแม่จะรู้สึกว่าลูกยังทำไม่ค่อยดีเป็นห่วงเดี๋ยวแม่ทำให้แต่พอเด็กอยากทำแล้วเขาพอทำได้เราให้เขาทำแรกๆดูเหมือนเป็นการเล่นสนุกสนุกแต่เราให้เขาทำประจำนะคะมีเทคนิคหลอกล่อในที่สุดมันกลายเป็นเมื่อถึงวันหนึ่งเป็นหน้าที
2: ่
0: นะคะเป็นความรับผิดชอบของเขาเองมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
2: แล้วถ้าเป็นตัวของเล่นชิ้นของเล่นเลยค่ะแม่อุ๋ยที่ลูกชอบเล่นเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
2: มีชิ้นไหนบ้างคะแล้วเล่นมานานแค่ไหนแล้วคะ

0: เลโก้เนี่ยค่ะเล่นแล้วไม่ค่อยเบื่อเพราะว่าคุณแม่จะขยันซื้อ
1: ค่ะ
0: ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยจะขยันซื้อให้เขาเขาก็จะต่อแล้วเสร็จเขาก็จะบอกถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายวิดีโอให้หน่อยแล้วก็จะทำเสียงบึ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีจินตนาการใช่ค่ะบางทีเขาก็ทำเป็นคอนโดเป็นแบบฐานทัพอากาศอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสร้างเองหนูก็มีหน้าที่ถ่ายรูปแล้วเก็บไว
2: ้แล้วเขาก็จะฐานทัพอากาศ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้ว
0: ก็ใช่ค่ะอันนี้คือเขาชอบเล่นทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นอยู่พอเวลาไปเจอเลโก้ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะให้ซื้อแต่ซื้อเดี๋ยวนี้เล่นได้แป๊บเดียวค่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเหมือน
2: ก็คือจะเบื่อแล้วมากขึ้นเบื่อเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: อาจจะ
0: ม
2: ี
0: ปัญหาแล้วก็จะแบบชิงๆกว้างๆแต่คุณแม่เป็นคนเสียดายคุณแม่ก็จะเก็บคอยเก็บแล้วก็ไปซ่อนไม่ให้เล่นแหละเดี๋ยวเวลาจะเล่นเดี๋ยวเล่นด้วยกัน
2: จะได้ช่วยกันเก็บอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ฟังดูนี่น่าสนุกนะคะของเล่นเลโก้ที่เป็นของเล่นยอดนิยมทั่วโลกนะคะแล้วก็ต้องชมคุณแม่อุ๋ยนะคะที่คอยหัดขยันหาซื้อเลโก้มาให้ลูกนี้ของเล่นเลโก้มีคุณแม่อุ๋ยบอกว่ามีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ
0: ่
1: นะคะชิ้นใหญ่ก็เหมาะกับเด็กเล็กๆนะคะมันมีหลายไซส์ถ้าเด็กเล็กๆเราก็ซื้อชิ้นเล็กใหญ่ๆหน่อยเพื่อให้เขาหยิบจับถนัดนะคะถ้าถามว่าช่วงเล็กๆมากๆที่เขายังต่อไม่ค่อยคล่องเราก็ซื้อมาไม่กี่ชิ้นนะคะประหยัดเงินแล้วเราก็วางไว้ดูว่าเขาสนใจยังไงแค่ไหนเพราะความถนัดของลูกเราอาจจะยังประเมินไม่ค่อยถูกเราอาจจะทำให้ดูเป็นแบบอย่างน
0: ะคะ
1: ซึ่งคุณแม่อุ๋ยก็คงได้ทำมาแล้วน
0: ี่
1: พออายุมากขึ้นการต่อจากแบบแผนที่มันไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นใช่ไหมคะแรกๆเราก็มีหน้าที่นะคะชื่นชมอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนของจริง
2: ค
1: ุณพ่อแม่หลายบ้านอาจจะมันยัง
2: ไม่เหมือนลูกแต่ยังไงก็ตามลูกวาดสวยแล้วก็ชมเต็มที่เลยลูกจะเรียกว่ามีกำลังใจแล้วก็มีพลังที่จะต่อให้สวยงามต่อยอดจากนั้นไปอีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะแล้วที่ฟังเมื่อกี้ที่ชื่นชมอีกอย่างก็คือเท่ากับลูกคุณอุ๋ยกับบ้านคุณอุ๋ยนี่อยู่ในยุคสมัยจริงๆนะคะ คือต่อเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จมีการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะ จะอัปโหลดอะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบ แต่ว่าเก็บไว้ก่อน ทีนี้ถ้าถามว่าจะต่อยอดหลังจากนี้พอลูกเริ่มเบื่อ อยากมีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ผลไหมเพราะไม่เคยได้ยินบ้านอื่นแต่ว่าพอได้ฟังตรงนี้แล้วคิดต่อเลยนะคะว่าพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นเรื่องเป็นราวได
2: ้ค่ะ
1: สมมติว่าครั้งนี้เขาต่อเป็นไอ้นี้ให้เขาคิดพล็อตเรื่องในใจอะค่ะว่าอยากให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วมีสัก 2-3 ฉากนะคะแล้วก็เริ่มสร้างเลโก้ขึ้นมาเป็นฉากถ่ายเก็บไว้แล้วอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อภาพนิดนึงนะคะมันก็จะต่อเป็นเรื่อง
2: เหมือนเวลาที่เราเห็นภาพต่างๆในนิทานหนังสือภาพก็จะเป็นแต่ละหน้าไปแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ละชิ้น
1: ค่ะอันนี้ก็น่าจะพอทำได้นะคะ
0: พอทำได้ค่ะเขาจินตนาการเก่งเหมือนประมาณแบบว่าเขาคิดเองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเสาคู่ขึ้นมานะแล้วก็จะมียานจอดตรงนี้ได้มีไดโนเสาร์วางตรงนี้ได้แล้วก็จะเหมือนมีจรวดหรือเครื่องบินมาปล่อยระเบิดตายหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือการจินตนาการของเด็ก
2: ฟังดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วของเล่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เล่นแบบนี้เท่านั้นหรือว่าตามคำแนะนำที่เขาส่งมาให้นะคะจริงๆแล้วเล่นกันได้มากมายต่อยอดแล้วก็การเล่นเนี่ยดีซะอีกสำหรับเด็กๆในช่วงปฐมวัยนี้ดีมากกว่าการมาเปิดตำราอ่านทีละตัวหรือการฝึกเขียนฝึกอ่านช่วงนี้เป็นช่วงของการเล่นอย่างเต็มที
0: ่
2: เล่นอย่างแท้จริงแล้วก็จะช่วยกระตุ้นทางพัฒนาการของสมองศักยภาพสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้รอบด้านให้กับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์จากแม่อุ๋ยรวมถึงคำแนะนำดีๆจากคุณหมอที่เราจะนำไปใช้เล่นกับลูกอย่างสร้างสรรค์ได้อีกด้วยแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับลูกๆของเราด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรือนดารากานนท์ท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่ดวงพรปกรณ์พาณิชย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ย
2: ิน
0: ดีค่ะ
2: โอ้โหวันนี้ได้รับความรู้กันมากมายแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองรวมถึงผู้ชมทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านนท์และคุณหมอรวมถึงแม่อุ๋ยลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนปวนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้าย

0: ปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทายเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็กำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ

0: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
1: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
0: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้คณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
1: แม่ทัพ
0: ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: พอเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
0: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เนี่ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่น

0: ความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอภัณฑ์เคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อภัณฑ์กลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรนี่อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
0: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้อภัณฑ์ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้อะไรนี้ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: เฮ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเรา

0: ายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยไต่เอาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: ไป
1: โอ้โห
0: โอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
0: อุ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยไป
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
0: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: หร
0: อรอเรือรอลิงตุ๊กทำยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วยคุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
3: จริง
4: อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอ
3: แน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแ
0: อม
3: ผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งชอบพี่อิง
2: จริง
0: เฮ้ย
2: จริงแม
0: ่เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
5: ป้องพูดจริง
0: พี่หลี
5: แมน
4: ผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ๊
6: กูเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
5: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะนะแอม
5: พี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
5: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็วันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอปผีเพ่นน้อง
0: ได้เลยจ้า